0: นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มประชาโลกปี2569ในวันพรุ่งนี้ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก
1: ในวันพรุ่งนี้
0: แสวงบุญชาวไทยและคนมักกะพากันจัดการซื้อของฝากที่ตลาดกาติยะเตรียมส่งความสุขญาติพี่น้องก่อนเข้าสู่พิธีพัฒน
2: ์บรรยากาศที่ตลาดกาติยะภายในนครและจากประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อมีผู้แสวงบุญชาวไทยจำนวนมากเดินทางมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้านานาชนิดเพื่อเป็นของฝากให้แก่ญาติพี่น้องและคนที่รักก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีพัฒน์ซึ่งถือเป็นศาสนกิจสำคัญสูงสุดของชาวมุสลิมทั่วโลกโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้แสวงบุญคนไทยได้แก่อินทผลัมลูกประคำข้าวละหมาดน้ำหอมอาหรับและของที่ระลึกจากนครมักกะโดยผู้แสวงบุญต่างใช้เวลาว่างจากการประกอบศาสนกิจและการเตรียมตัวก่อนเข้าพิธีพัฒน์เริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ทั้งนี้การนำของฝากกลับไปมอบให้แก่ครอบครัวและญาติพี่น้องถือเป็นการแบ่งปันความสุขและความประทับใจจากการเดินทางสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความผูกพันและการระลึกถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการที่การสนับสนุนได้มาปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้สำหรับตลาดกาติยะนับเป็นหนึ่งในแหล่งสินค้าขายสำคัญของนครมักกะที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายราคาในราคาที่เหมาะสมจึงเป็นจุดหมายยอดนิยมของผู้แสวงบุญ

0: ไฟติดแอร์เพื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันนี้ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.co.th
2: ทุกพื้นที่ของทั่วประเทศเลยนี่หลังคามันมีการลักลอบจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะมันก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้สสร่วมมือกับเครือข่ายทั่วประเทศเลยค่ะสร้างความรู้ให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะผ่านการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเลยผ่านการเนื้อหาทั้งเรียนรู้ทั้งเรื่องของข้อมูลการเรียนสำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบด้วยนะคะช่วยกันหมดนะส่วนทางด้านคุณทัศรพันธ์ประจวบลาบนะคะท่านเลขาธิการเนี่ยท่านก็บอกว่าได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเยาวชนเช่นสโมสรนิสิตศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยก็ระวังนะคะกลุ่มที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยแหละนะคะที่เดี๋ยวนี้ท่านจะมาเข้าสังเกตการพูดคุยกับเรานะคะก็แน่นอนว่ามันมีการเฝ้าระวังยังไงนะคะแบ่งเป็นทั้งในเรื่องของใช้ข้อกฎหมายสนับสนุนในหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของทำโปรโมชั่นทุกสิ่งอย่างบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่ามันมีการลดข้อจำกัดก็ยังแค่หลายอยู่นะคะแล้วก็มันมีการพบว่าสถานที่จุดจำหน่ายใช้แอปพลิเคชันจุดจำหน่ายเป็นจุดผิดหลักการตลาดหรือเปล่ารู้ไหมอันดับหนึ่งของมันคือทุก 44.8% นะเฟซบุ๊กเป็นช่องทางแรกในการแทรกซึมเข้าแบบกลุ่มเป็นกลุ่มนี้ได้เลยค่ะมีการบัญชาสัมพันธ์สินค้าการบริการหลังนอกจากนั้นก็เป็นเว็บหรือคอมพิวเตอร์ที่เราจัดการก็จะเป็นช่องทางที่ขายบริการไฟฟ้าแบบไม่กดตัวตนแล้วก็สั่งไม่ถึงนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของช่องทางการสื่อสารภาพลักษณ์บวกระหว่างบุคคลที่ชื่อเสียงท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าที่เขาเรียกว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์มันคือการแปลงข้อมูลเชิงลึกไปแปลงสารนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังการใช้บริการฟังขึ้นขนาดตายเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐอะไรนี้นะคะหมายว่าในความรู้แหละจะหายมันก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะเดี๋ยวนี้เขาใช้ช่องทางอีคอมเมิร์ซแบบนะคะที่มีเรื่องของการทำนะคะแล้วคุณดูนะที่ต้องส่งมาในหัวใจคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยกันเฝ้าระวังแล้วก็มีการแบบมองไปยังท่านอนุทินชาญวีรกุลเหมือนกันนะคะที่จะท่านยศในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนาะมอบหมายให้ทางคบช่วยแล้วก็รวมถึงบูรณาการในการร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและที่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานของบีบนะครับให้ใช้กฎหมายในเรื่องของการป้องกันตัวมาบีบไฟฟ้าในสื่อออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ชมต้องบอกว่าทางแพทย์หญิงนะคะที่ทำกรมการแพทย์ประเด็นเรื่องของการลดลงข้อบุตรไปทำให้สมองเนี่ยเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าจากการแพทย์พบว่าสมองของเด็กและเยาวชนไม่เกิน18ปีเนี่ยมีพัฒนาการแล้วก็สมองเต็มที่ซึ่งการได้รับสารนี้จะดีต่อเนื่องทำให้คน

0: ควบคุมอารมณ์ยากสูญเสียความจำนะคะในเรื่องของภาวะที่ได้รับความสุขชั่วคราวจากสารนิโคตินเนี่ยมันจะนำไปสู่การพัฒนาเรื่องอื่นๆด้วยนะคะเอาล่ะค่ะแต่ว่าต้องแน่นอนล่ะว่าเรื่องของการที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องของกลยุทธ์ของบุหรี่ไฟฟ้าในปี2569เนี้ยเราจะทำยังไงไม่ให้เข้าถึงเด็กเยาวชนง่ายได้ง่ายขึ้นทุกปีแล้วทำให้ตัวเลขมันน้อยลงนะคะดิฉันวันนี้ก็ได้รับโอกาสแล้วก็ได้รับเกียรติจากคุณพัชรพันธ์ประจวบลาภเลขาธิการสภาสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะมันมีมาอย่างนานแล้วก็ต่อเนื่องเนาะแล้วก็ไม่หายสักทีรณรงค์ก็ยากเนาะแต่ว่าก็เห็นการทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะต้องถามก่อนว่าทำไมบุหรี่ไฟฟ้าที่ผิดกฎหมายเนี่ยแต่กลับเข้าถึงเด็กและเยาวชนง่ายทุกปีเลยคะ
1: ครับจริงๆต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับอาจจะเป็นเรื่องไม่ใหม่มากแล้วในสังคมไทยนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงบุหรี่ไฟฟ้าก็น่าจะเราพบเจอการระบาดครั้งแรกๆเลยเนี่ยตั้งแต่ประมาณปีสัก2557 2558นะครับอันนั้นก็เป็นการระบาดครั้งแรกๆที่เราได้พบเจอแต่ว่าไม่ได้ระบาดในเด็กนะครับในบุหรี่ไฟฟ้ายุคนั้นเนี่ยยังคงเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ที่อาจจะมีสัดหน่อยในการใช้เพราะว่าเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้ายุคนั้นเนี่ยก็ราคา 3-4 พันบาทนะครับทีนี้เนี่ยพอมาเป็นยุคนี้เราก็จะเห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าเขาก็มีวิวัฒนาการแล้วก็มีการปรับตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะทำให้กลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มเนี่ยเข้าถึงเขาได้ง่ายอย่างแรกเลยที่เราสังเกตได้ง่ายที่สุดก็คือตัวราคาใช่ไหมครับราคาเนี่ยก็จะเข้าถึงได้ง่ายเลยเพราะว่าเราพบว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเราเจอเอาเฉพาะตอนนี้นะเอาข้อมูลปัจจุบันตอนนี้เราเจอว่าราคาถูกที่สุดคือประมาณ29 บาทที่เป็นหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าไอตัวเครื่องเนี่ยอาจจะแพงหน่อยสัก200-300 บาทแต่ว่าตัวหัวเนี่ยสามารถซื้อเปลี่ยนได้เครื่องเนี่ยเป็นรียูสใช้ได้เรื่อยๆเลยเปลี่ยนแค่ตัวหัวเพราะนั้นหัวเนี่ยราคา29 บาทสูบได้เป็นอาทิตย์เนี่ยแปลว่าเด็กและเยาวชนก็เข้าถึงได้ง่ายเลยอันที่2คือว่ารูปลักษณ์หรือหน้าตาของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็ถูกออกแบบมาให้ทันสมัยมากขึ้นคือจริงๆเราเป็นวิทยุเนาะเราเลยไม่ได้เห็นภาพถ้าเราเห็นถ้าเราเปรียบเทียบบุหรี่ไฟฟ้าสัก2ยุค2เจเนอเรชั่นเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างออกมาเลยเจนที่1อาจจะอันใหญ่หน่อยโอ้ยอันเกือบเครื่องเกือบเท่าไอโฟนเลยนะครับหนักต้องเปลี่ยนคอยเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนสำลีมีซื้อน้ำยามาหยดแยกต่างหากแต่พอเป็นบุหรี่ไฟฟ้ายุคนี้เขาก็มีการดั้มสเกลขนาดมันให้เหลือเท่าแฟลชไดร
0: ์
1: ห้อยที่คอได้กลายเป็นอุปกรณ์ตกแต่งบนร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการ2เจเนอเรชั่นเราจะเห็นเลยว่าเขาก็พยายามจะพัฒนาเพื่อให้คนใช้งานเขาอะเป็นเด็กและเยาวชนนี่เรายังไม่คุยกันว่าบุหรี่ไฟฟ้าแปลงร่างอะไรนะเป็นทอยพอร์ตเป็นของใช้ทำลวยหรือของเป็นของใช้สำหรับเด็กเยาวชนเป็นไมโลเป็นโอวัลตินเขาไม่ได้คอลแลบกับสินค้าเหล่านั้นนะฮะแต่หมายถึงว่ามีการ
0: เรีย นแบบ
1: แล้วก็การละดัดแปลงแล้วก็ละเมิดเครื่องหมายการค้าของสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปอะไรแบบนี้ใช่ใช่ครับเพราะนั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กเยาวชนเนี่ย
0: เข้าถึง
1: ได้ง่ายเลยต้องครับผม
0: จุดจากจุดนี้ค่ะทั้งในเรื่องของเขาต้องบอกว่าคนที่ทำผิดกฎหมายได้เก่งนะในเรื่องของเข้าถึงการตลาดทุกอย่างเลยอ่ะเอมพัตตี้ผู้ใช้แล้วก็ไปถึงเด็กเยาวชนเนี่ยเพราะฉะนั้นสถิติที่ผ่านมาในเรื่องของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น5 เท่ามันสะท้อนอะไรกับสังคมไทยบ้างคะ
1: ก็อันดับแรกเลยคือเราต้องเรียนหนีก่อนว่าตัวบุหรี่การสูบบุหรี่มวนมันลดลงแต่ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันกระดกหัวขึ้น มันสะท้อนอะไรก็คือแปลว่าแม้ว่าเราในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเราทำงานได้ดีมากเราทำให้การรณรงค์การสูบบุหรี่ของคนไทยอ่ะเราลดลงนะครับจริงๆเราต้องชื่นชมหน่วยงานทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นสสส.ก็ดีกระทรวงสาธารณสุขก็ดีหรือแม้กระทั่งหน่วยงานสื่อสารต่างๆอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าช่องต่างๆเนี่ยก็มีการรณรงค์ร่วมกันกับเรามันทำให้ค่านิยมของคนในสังคมไทยอ่ะสูบบุหรี่ลดลงอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่พอการกลับเข้ามาของบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าเราพูดง่ายๆก็คือบุหรี่เจนใหม่เนี่ยมันทำใหคติหรือทัศนคติของคนในสังคมอ่ะมันเปลี่ยนไปจากเดิมที่บุหรี่เหม็นอ่ะกลายเป็นขาหอมเหม็นเท่ากับอันตรายพอหอมเท่ากับไม่อันตราย
0: สูตรใหญ่เลย
1: ทัศนคติใช่ใช่ใช่ทัศนคติคนก็เลยเปลี่ยนไปจากแทนที่ดูว่ามันอันตรายก็กลายเป็นไม่อันตรายเพราะฉะนั้นถามว่ามันสะท้อนอะไรมันสะท้อนให้เห็นจริงๆแล้วเนี่ยคนก็ไม่ใช่ไม่กลัวน
0: ะ
1: ก็กลัวแหละแต่พออุตสาหกรรมยาสูบ ตัวรูปลักษณ์บุหรี่ไฟฟ้ามันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะคนไทยก็พยายามจะโอเคไหนๆฉันก็ติดอยู่แล้วฉันก็ขอลองเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าละกันน่าจะปลอดภัยกว่าอะไรแบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของการสะท้อนภาพให้เห็นว่ามายาคติของคนในสังคมก็ยังไม่เท่าทันกับอุตสาหกรรมยาสูบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: ใช่ค่ะนั่นก็แสดงว่าเหมือนตอนเนี้ยเขาก็พอเท่าทันแล้วดัดแปลงรูปลักษณ์แล้วเนี่ยกลยุทธ์ทางการตลาดเขาการที่เขาเข้ามาผ่านช่องทางการสื่อสารทางโซเชียลอย่างแพร่หลายท
1: ั้
0: งเรื่องการเข้าถึงเนี่ยทราบไหมคะว่าเขาใช้วิธีการหลบเลี่ยงยังไง
1: ครับจริงๆเราทำไว้4 P
0: คร
1: ับ4 P ก็คือส่วนผสมทางการตลาดเน
0: า
1: ะเขาก็จะเรียกผมไม่รู้เขาใช้คำว่าอะไรอ่ะแต่ว่ามัน4 P มันจะมี product
0: price
1: taste promotion ใช่ไหม product เผื่อท่านผู้ฟังอาจจะงงเอ้ยคืออะไรกันคุยอะไรกัน product ก็คือตัวสินค้านะครับ price คือราคาจำหน่ายเพสคือสถานที่จัดจำหน่ายแล้วก็ตัวโปรโมชั่นก็คือการส่งเสริมการขายผมเอาตัวที่หนึ่งก่อนเลยคือ P ตั้งตัว product อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วนะว่ามันมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ตัวรูปแบบบุหรี่ไฟฟ้าให้ทันสมัยขึ้นใช่ไหมครับเปลี่ยนจากของที่ใช้งานยากให้เป็นของที่ใช้งานง่ายบุหรี่มวนต้องจุดดูดเสร็จต้องจบถ้าอยากจะดูดต่อก็ต้องเอามวลใหม่ขึ้นมาดูดมาจุดต่อถูกไหมครับแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันคิดจะสูบตอนไหนก็สูบได้เลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัว product เขาเนี่ยอำนวยความสะดวกให้คนใช้อยู่แล้วอันนี้ตัว P ตัวที่หนึ่งนะ product ตัวสินค้าอำนวยความสะดวกให้คนใช้ง่ายขึ้นอันที่สองคือ price คือราคาครับเราจะเห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าสมัยก่อนกับสมัยนี้ราคาแตกต่างกันเมื่อก่อน 3-4 พันบาทบางยี่ห้อขึ้นไปจนถึงหมื่นกว่าบาทยุคนี้เนี่ยราคาดั้มลงมาก็จนถึง20กว่าบาทเริ่มต้น79บาทมีสูบ299ส่งถึงที่ภายใน180นาทีอะไรอย่างเงี้ยใช่นะครับอันนี้คือตัวราคาอันที่3ก็คือสถานที่จัดจำหน่ายเมื่อก่อนหน้านี้ขายกันอยู่รอบโรงเรียนเลยใช่ไหมครับเดินออกมาจากโรงเรียนก็เจอเลยพอรัฐบาลที่แล้วนะครับหรือรวมถึงท่านรัฐบาลท่านอนุทินเนี่ยก็มีมาตรการในการที่จะ enforcement บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังร้านบุหรี่ไฟฟ้ารอบโรงเรียนมันก็หายไปแต่มันไม่ได้หายไปถาวรนะครับมันย้ายขึ้นไปขายอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน
0: ์
1: ก็มีการใช้ Facebook Twitter ก็คือ X นะครับแล้วก็ Instagram อะไรเหล่านี้เป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายแอปพลิเคชัน LINEต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเด็กยิ่งเข้าถึงง่ายเลยใครจะบอกว่าเข้าถึงยากขึ้นเนี่ยผมเถียงขาดใจเลยนะ เพราะว่าเด็กเขาอยู่กับแพลตฟอร์มออนไลน์อยู
0: ่
1: มันง่ายกว่าการไปเดินไปซื้อหน้าโรงเรียนเพราะว่ามันต้องหลบๆซ่อนๆเข้าไปแต่ยุคนี้มันส่งกันภายใน180นาทีภายใน90นาทีได้ของเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้คือเรื่องของสถานที่จัดจำหน่ายและตัวสุดท้ายครับโปรโมชั่นก็คือการส่งเสริมการขายเราก็จะเห็นเลยว่าเขาก็พยายามจะจัดโปรโมชั่นต่างๆให้มันเหมือนเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคปกติเราซื้อของ Shopee Lazada ก็จะมี9เดือน9 11เดือน11ใช่ไหม Payday ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมยาสูบเขาก็จัดมอตโต้แบบนี้การทำการตลาดแบบนี้ด้วยเหมือนกัน9เดือน9 11เดือน11แล้วก็เล่นกับช่วงวันเวลาเทศกาลต่างๆที่จะทำให้เกิดการมีการไลฟ์ขายแบบเหมือนขายแซลมอนเลยอันนี้ผมขออนุญาตพูดถึงคล้ายๆโคเรียดองใช่ไหมครับมีการจัดโปรโมชั่นแบบเป็นของกินเลยอะไรอย่างเงี้ยผ่านไลฟ์แล้วก็ไม่ได้ใช้หน้าจริงด้วยนะครับบางทีอันที่ตกใจที่สุดก็คือว่ามันพ่วงขายพร้อมกับสินค้ากลุ่มผู้ใหญ่ฮะถ้าเช่นยาปลุกเซ็กเซ็กทอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับขายบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าขาพ่วงขายกับของที่ผิดกฎหมายอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า 4P เนี่ยมันน่าสนใจมากๆแล้วคนเราก็ไม่ค่อยเท่าทันการตลาดครับผม
0: ใช่ๆซึ่ง 4P เนี่ยเป็นการตลาดที่แบบยุคแบบสมัยเราเรียนเด็กๆ เลยเน
1: า
0: ะยุคเก่าว่าแต่มันยังใช้ได้
1: ย
0: ัง
1: ใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู
0: ่ใช่ค่ะนั่นแสดงว่าไอ้ 4P หรือว่าช่องทางนี้แบบเขาใช้แพลตฟอร์มการสื่อสารของพวกดิจิตอลเนี่ยมันเราเจอช่องโหว่ของการบังคับใช้กฎหมายด้วยแบบเนี้ยช่องโหว่มันอยู่ตรงไหนแล้วรัฐอ่ะควรเข้าไปจัดการกับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบนี้ยังไงคะ
1: จริงๆก็คือต้องคุยกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มครับอันที่หนึ่งก็คือผมเชื่อว่าอย่างเช่น Facebook เนี่ยเขาก็มีมาตรการในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีการหลบเลี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นทีมที่คอยเข้าไปมอนิเตอร์หรือเข้าไปเฝ้าระวังอ่ะต้องทันกับสถานการณ์ผมใช้คำว่าเช่นคำว่าพอร์ตอ่ะเวลาเขาขายคำว่าขายพอร์ตอ่ะมันไม่ใช่ศัพท์ที่ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ของ Facebook จะตรวจจับเจอเพราะว่าเราไปบอกเขาว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเพราะนั้น Facebook เขาอาจจะเพิ่มคำว่าบุหรี่ไฟฟ้าให้แต่พอเป็นคำว่าพอร์ตเนี่ยมันไม่มี POD อย่างเงี้ยครับพอร์ต P ปอพอพานออ่างปอเป่าหรือเวฟอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นศัพท์เฉพาะของคนที่เขาใช้ในการดูดบุหรี่ไฟฟ้ากันเนี่ยมันทำให้การตรวจตาหรือว่าการตรวจเจอพบเจอสินค้าเหล่านี้มันไม่เจออย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างให้บริการขายออนไลน์ผมไม่พูดเจ้าแล้วกันนะที่ขายออนไลน์ที่มีชอบมีแฟลชเซลต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ใช้คำว่าพอร์ตเลยแต่เขาใช้คำว่าอุปกรณ์ช่วยเลิกบุหรี่
0: อ๋อเป็นภาพลักษณ์เชิงบวก
1: ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้น
0: ไกลแล้ว
1: พอใช้คำลักษณะแบบนี
0: ้
1: มันก็จะทำให้การตรวจจับหรือการตรวจเจอเนี่ยยากมากเราเซิร์ชคำว่าอุปกรณ์ช่วยเลิกบุหรี่ในแอปพลิเคชันที่ขายของออนไลน์ได้เลยครับขึ้นเลยครับ
0: เขาก็มีศัพท์แบบที่จะเข้าถึงอะไรเงี้ยเนาะแล
1: ้
0: วเป็นภาพเชิงบวกด้วยมันที่เหมือนที่ในเสวนาการเขาใช้ว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์ด้วยถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องใช่เนาะไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่คือจริงๆต้องบอกว่าเขาก็พยายามจะสร้างภาพลักษณ์ให้ดีเหมือนกันด้วยใช่จริงๆเขาไม่ได้ขายนะครับบางเว็บไซต์เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ขายด้วยที่เราตรวจเจอคือเขามีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ว่าสินค้าเขาดีแล้วไม่ดีไงคือบอกข้อไม่ดีด้วยนะเพื่อที่จะหลบหลีกสายตาจากเจ้าหน้าที่ใช้ไมโครอินฟลูเอนเซอร์ถ้าใช้อินฟลูเอนเซอร์ดังๆก็แน่นอนห้อยพอดทีเป็นข่าวใหญ่อันตรายโดนแน่นอนก็ใช้ไมโครอินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่นเด็กที่อาจจะดังในจังหวัด A B C D หน่อยในการที่จะสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันนี้มันเป็นกลยุทธ์รายละเอียดที่มันเยอะมากเลยที่เขาพยายามทำอยู่หรือแม้กระทั่ง IG เนี่ยไม่มีช่องทางไหนจัดจำหน่ายนะครับ IG เนี่ยเป็นช่องที่มีบัญชีพูดถึงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ส่วนใหญ่เน้นไปกับการที่ให้ไปอยู่กับบุคคลที่มีหน้าตาดีหรือที่เราเรียกว่าอะไรฮะ beauty standard อ่ะก็คือสถานของคนหน้าตาดีแล้วก็เอาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปห้อยเฉยๆนะไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะแต่เห็นโลโก้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นรายละเอียดที่เขาพยายามจะทำสื่อสารกัน
0: แต่
1: เราเนี่ยเราไม่ค่อยทัน
0: จริงเราเนี่ยต้องถ้าอย่างนั้นเนี่ยทั้งฝ่ายกฎหมายฝ่ายที่จะเราเหมือนเดินตามเงาเนาะ
1: คร
0: ับ เดินไล่ตามเรา
1: ต้องใช่ครับจริงๆก็ต้องอย่างที่นำเรียนว่าถ้าวันนี้กระทรวงดีอีหรือสคบกันทำงานจริงๆเขาก็ดำเนินการอยู่นะอันต้องให้ความเป็นธรรมเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับทางหน่วยงานของรัฐเราเห็นเขาทำงานขมักขม้นมากซึ่งเราชื่นชมทั้งทางดีอีทั้งสคบแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจนะเพราะโดยตัวผมเองเนี่ยก็มีโอกาสหลายครั้งที่ไปร่วมบังคับใช้กฎหมายไปร่วมจับกลุ่มผู้กระทำความผิดกับทางตลด้วยทางสคบด้วยเราเห็นว่าการทำงานเขาเข้มข้นมากๆเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่อาจจะยังรู้ไม่เท่าทันอุตสาหกรรมยาสูบซึ่งเนี่ยเป็นที่มาว่าทางสถาบันยุวทัศน์กับสลสเราก็เลยตั้งทีมมอนิเตอร์ขึ้นมาแล้วก็เก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะส่งต่อให้กับทางเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายต่อใช่ใช่
0: ให้เขาทำงานได้ง่ายขึ้นเนาะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ไหนเราพูดเรื่องมันอาจจะไกลตัวแต่ถ้าหากว่าเราพอมันเข้ามาใกล้กับเด็กเยาวชนเนี่ยสถาบันนี้แหละสำคัญสุดคือครอบครัวเนาะคุณพ่อคุณแม่ควรจะสังเกตพฤติกรรมลูกหลานยังไงแล้วควรจะทำยังไงหรือแม้กระทั่งโรง

0: ตัวอย่างเช่นถ้าเราจะสังเกตลูกหลานเราวันนี้1ลูกเราที่อาจจะไม่เคยรุนแรงไม่เคยก้าวร้าวเอ๊ะรุนแรงขึ้นหรือเปล่าก้าวร้าวขึ้นหรือเปล่ามีภาวะอารมณ์ฉุนเฉียวควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าอาการแบบนี้จะเกิดขึ้นทุกคนกับเด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการแบบนี้อันดับที่2คือตัวลูกหอมผิดปกติหรือเปล่าปกติไม่เคยใช้น้ำหอมเลยอยู่ๆตัวหอมฉุยขึ้นมาเลยไม่เขาไม่ได้จะมีแฟนนะไม่ใช่นะอาจจะต้องสังเกตก่อนว่าไอ้ลูกเลยลูกเราดูดบุหรี่ไฟฟ้าไหมใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือเปล่าเพราะกลิ่นบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีกลิ่นที่หอมมากอันดับที่3มีการใช้เงินมือเติบหรือเปล่าเพราะบุหรี่ไฟฟ้ามันติดง่ายเมื่อติดง่ายก็ดูดบ่อยขึ้นดูดบ่อยขึ้นก็แปลว่าต้องซื้อหัวน้ำยาบ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นภาวะการใช้เงินของลูกเปลี่ยนไปหรือเปล่าและอันสุดท้ายเลยก็คือว่าลูกของฉันติดเพื่อนแต่ไม่ได้ติดมากแต่อยู่ๆวันดีคืนดีเออะก็จะออกไปกับเพื่อนไปกับฝูงอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูจาก 4-5 พฤติกรรมที่ผมออกที่บอกนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแฮกสมองและทำลายสมองถ้าเขาถูกบุหรี่ไฟฟ้านิโคตินทำลายสมองตั้งแต่ยังเยาว์วัยครับโอกาสที่สมองจะกลับมาเป็นปกติเนี่ยมันน้อยมากแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะสูญเสียความทรงจำสูญไม่ได้สมองเสื่อมนะครับสูญเสียภาวะทางสมองที่ดีมีประสิทธิภาพในระยะยาวไปตลอดชีวิตครับผม
1: อันนี้เราที่พูดมาเนี่ยมันมีผลเสียทั้งนั้นเลยเนาะนะแต่จะต้องย้ำผลเสียนี้ก็เข้าใจว่าในเรื่องของวันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก269เนี่ยควรจะต้องเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการที่จะยุติปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในไทยได้แล้วนะคะ
0: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้มากๆเลยค่ะแล้วก็ได้เคล็ดลับในเรื่องของให้กับสถาบันใกล้ตัวเยาวชนเนี่ยน่าจะได้ต้องไปสังเกตสังการตามไปด้วยวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เอาละค่ะเมื่อสักครู่นะคะก็แน่นอนละค่ะเราพูดถึงผลเสียของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมันเป็นแต่ผลลบนะคะกับเยาวชนของเราทั้งนั้นเลยเรื่องของสมองอะไรต่างๆมันแฮกสมองคำนี้น่ากลัวนะคะก็น่าจะเป็นหน้าที่ของเราแล้วล่ะค่ะที่เราจะมาดูแลบุตรหลานใกล้ตัวของเราคนอื่นอาจจะช่วยได้ห่างๆเรานี่แหละใกล้ชิดแล้วก็ดูแลได้มากที่สุดเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะ
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าย
5: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: รู้ทุกข่าวอัปเดตทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ค่ะเวลา 11:33 น.นะคะช่วงที่2ของรายการค่ะก็มาติดตามข่าวๆกันต่อนะคะก็แน่นอนละค่ะมีข่าวที่น่ายินดีเหมือนกันนะคะเกี่ยวเรื่องของที่วันนี้ค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าวันจันทร์ที่11ก็คือวันพรุ่งนี้นะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อที่จะเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เรารู้จักกันในเรื่องของ IMF นะคะแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งที่

เร่งเตรียมความพร้อมของไทยค่ะที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าก็เหมือนเป็น เรื่องราวดีๆเนาะเพราะว่าท่านนายกเนี่ยให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มากๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในแง่มุมของเวทีเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การเงินระหว่างประเทศด้วยซึ่งตอนนี้มันอยู่ท่ามกลางโลกที่ผันผวนเนาะมันผันผวนสูงมากทั้งเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของ geopolitics หรือว่าภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของวิกฤตพลังงานแล้วก็รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงินนั่นเองนะคะและต้องบอกว่าประเทศไทยคุณฟังคะถือเป็นเพียง1ใน3ของป่า1ใน3ประเทศของโลกนะคะที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวถึง2ครั้งโดยอีก2ประเทศนั่นคือญี่ปุ่นแล้วก็ตุรกีค่ะนั่นแสดงว่ามันกำลังสะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นของประชาคมโลกต่อศักยภาพและก็เสถียรภาพของไทยนั่นเองและการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นนู่นเลยค่ะก็ไม่นานแล้วนะเดือนตุลาคม2519ระหว่างวันที่12ถึง18นะคะรัฐบาลไทยก็มีความคาดหวังนะคะว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกเนี่ย 15,000 คนนะคะทั้งท่านที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้ว่าธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจแล้วก็สื่อมวลชนจากสมาชิกประเทศต่างๆเนี่ย191ประเทศนะคะและแน่นอนค่ะว่าทางรัฐบาลเองก็ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การสร้างภาพลักษณ์แต่มันคือการสร้างโอกาสในเรื่องของสร้างประโยชน์โดยตรงกับพี่น้องประชาชนจะเปิดพื้นที่ให้ไทยได้นำเสนอนโยบายเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีเรื่องของการเงินใหม่ๆการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ด้วยของไทยนะให้สู่สายตาของผู้เข้าประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลกนะคะนี่ก็รัฐบาลก็ได้ให้ในเรื่องของกำหนดแนวคิดหลักการประชุมคือเข้าตีมากๆเลยค่ะ Thailand New Horizon Empowering People นะคะแล้วก็ Building Resilience นะเพื่อสะท้อนให้เห็นบทบาทของประเทศไทยที่จะสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งยืดหยุ่นแล้วก็พร้อมปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงในยุคทันสมัยนี้ละค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าหากว่าผู้คนมากันเป็นหมื่นคนเนี่ยแน่นอนค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวก็น่าจะได้รับผลประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันถ้าอย่างนั้นเรามาต่อเนื่องเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะโอ้โหต้องแน่นอนว่าเศรษฐกิจแบบนี้ความผันผวนแบบนี้เราควรจะต้องใช้ทรัพยากรกับของที่บ้านเรามีตอนนี้ก็แน่นอนเราปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นคือเรื่องของการท่องเที่ยวนะถ้าหากว่าอยู่ใกล้ๆกรุงเทพแล้วก็ท่านรัฐมนตรีในส่วนของคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็บอกว่าเดินสายรับฟังภาคเอกชนทั่วภูมิภาคเลยนะแล้วก็ไปปักหมุดอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเป็นจังหวัดแรกเมื่อวันที่6ที่ผ่านมารับฟังในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวการขับเคลื่อนสู่หมุดหมายเป็นปลายทางระดับโลกเพื่อสร้างมูลค่าเน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องแน่นอนว่าเรื่องนี้เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำคนเดียวนะคะก็ประกาศนโยบาย3เรื่องเลยทั้งควบต่างๆมากมายนะครับเดินหน้าบูรณาการเรื่องการท่องเที่ยวเน้นในเรื่องของด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจความปลอดภัยแน่นอน3เรื่องนี้มันจะไปช่วยยกระดับความเชื่อมั่นแล้วก็ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวได้นั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะต้องเป็นการข้อสั่งการที่ต้องจับตาดูเนาะว่าผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยจะนำในเรื่องของการท่องเที่ยวยกระดับได้ยังไงนะคะต้องบอกว่าอย่างเช่นอยุธยาเนี่ยฉันว่ามันไม่ใช่แค่อยุธยาอย่างเดียวแต่การที่เขาไปปักหมุดเปิดฟังแล้วฟังความคิดเห็นที่อยุธยาเนี่ยคุณผู้ฟังแม้จะติด1ใน10เมืองท่องเที่ยวของประเทศเนาะแต่พัทยายังมีภาพ

0: ดังนั้นเนี่ยลักษณะการท่องเที่ยวแบบ one day trip เนี่ยคุณเข้าใจไหมว่ารายจ่ายต่อหัวมันจะต่ำแต่ในขณะเดียวกันศักยภาพของจังหวัดอย่างเช่นอยุธยาเนี่ยผู้ฟังเขาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพแบบเป็นเมืองมรดกโลกนะแต่ทำไมคนถึงยังแบบ one day trip อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะหลายๆคนพยายามจัดแคมเปญเหมือนทำงาน vacation อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ยังไม่ได้ผลไม่ได้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเอ๊หรือว่า River Night Lighting มันจะสามารถทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเสนอกันนะคะในเรื่องของที่แบบเป็นโครงการ Quick Win เพราะทันทีที่เขาจัด กิจกรรมเหมือนแบบกลางคืนอะหรือว่า River Night Lighting เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการดึงดูดให้คนค้างคืนมากขึ้นการหล่อมเรือการยกในเรื่องของ Soft Power World Event เนี่ยมาจากทั่วโลกมาดูก็อยากลองดูนะคะว่ามันสามารถทำได้หรือเปล่าแล้วก็รวมถึงที่เขาจะจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้วยนะอย่างพวก Smart Tourism นะคะ and Data Center นะคะก็เดี๋ยวลองดูว่ามันจะทำได้ได้แค่ไหนนะคะแล้วตอนนี้เรื่องของ Data เนี่ยมันสำคัญแล้วในการที่จะเอามาออกแบบในเรื่องของโครงการกิจกรรมหรือเขียนแผนนโยบายเรื่องการทำการท่องเที่ยวให้มันแบบได้ผลมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนของยึดโยงจาก IMF แล้วก็มาการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งมันก็จะไปด้วยกันได้เพราะตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้เราอาจจะต้องใช้ในเรื่องของทรัพยากรที่เรามีนะคะแล้วก็แต่ใช้ไปแล้วเนี่ยจะต้องช่วยกันดูแลรักษาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะเรามาดูแต่ว่าก่อนที่จะไปท่องเที่ยวคุณผู้ฟังโอ้โหเมื่อคืนใครได้ยินเสียงฟ้าร้องแบบคำรามดังนะตอนนี้เริ่มแล้วนะคะจากที่หลายๆคนบ่นว่าร้อนเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยฝนกระหน่ำละใกล้เปิดเทอมการจราจรจะไม่ได้เป็นเหมือนในฝันอย่างที่เรามีชีวิตกันมาอยู่ 2-3 เดือนที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าทั้งฝนตกรถติดกำลังจะมาหาเราแล้วนะคะแล้วก็การพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมเนี่ยแน่นอนประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนก็ยังตกหนักบางแห่งภาคเหนือก็ยังมีความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่างๆนานาแล้วก็ลมใต้ลมตะวันออกเนี่ยตรงตัวนอร์เชียงใต้ก็ยังมีความชื้นจากอ่าวไทยด้วยนะคะต่างๆเลยก็แน่นอนว่าฟ้าฝนมากันเยอะแน่ภาคใต้เนี่ยมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะเริ่มมีฝนกันแล้วประชาชนที่อยู่แบบก็ต้องลองก็หลีกเลี่ยงอ่ะหลีกเลี่ยงเรื่องของฟ้าฝนที่จะเจอเรื่องของลมกระโชกแรงใครอยู่โล่งแจ้งก็เลี่ยงซะใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างก็ต้องดูป้ายโฆษณาไม่แข็งแรงก็ต้องระวังอันนี้มันมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรผลกระทบกันมาทุกๆปีเนาะนะคะแต่ว่าเราก็ยังคงไม่ได้เดี๋ยวมันก็เห็นข่าวอะว่าป้ายโฆษณานู่นนี่อะไรหล่นทับอะไรเงี้ยนะก็อาจจะต้องเร่งกันนิดนึงนะคะว่าเราจะทำยังไงว่าให้ในส่วนของรู้วิกฤตเกี่ยวกับของภัยพิบัติในมุมต่างๆนะคะอ่ะเอาละค่ะแต่แน่นอนว่าดิฉันชอบบทความนี้เหมือนกันนะของคุณยศนันนะคะก็คือรองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็จากที่ท่านไปที่สสน.หรือว่าที่รู้จักกันในเรื่องของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะคะก็มีทั้งคุณก่อศักดิ์ภูตระกูลต่างๆนะคะก็ออกมาแล้วก็หาลือเรื่องของความแปรปรวนของสภาพอากาศจากภาวะเอลนีโญคือคุณผู้ฟังปีนี้คุณสังเกตมาว่าทำไมกระแสในเรื่องของการติดโซลาร์เซลล์ถึงมาทำไมมันร้อนจนอยู่ไม่ได้ทำไมวิกฤตพลังงานมันเกิดแล้วมันก็เป็นปัจจัยที่มันเหนือการควบคุมอะไรเงี้ยเนาะมันก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคในเรื่องของสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางอากาศมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วนะที่เราอาจจะต้องใส่ใจกันจริงๆแล้วก็มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะจากการเยี่ยมชมของอาจารย์เชนนะคะหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์เนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์ผ่านข้อมูลแพลตฟอร์ม thaiwater.net ซึ่งหลายๆคนอาจจะใช้เว็บนี้ดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการคาดการณ์คุณฟังว่า6เดือนข้างหน้าทราบไหมคะว่าสถานการณ์น้ำมีความท้าทายมากนะจะมีพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมเนี่ยมากถึง64จังหวัด โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเสี่ยงภัยแล้งอีก58จังหวัดโดยเฉพาะช่วงต้นแล้วก็ช่วงปลายฤดูฝนที่น่ากังวลสุดคือมีถึง43จังหวัดที่มันจะต้องเผชิญทั้งความเสี่ยงทั้งท่วมทั้งแล้งในพื้นที่เดียวกันน่ะนั่นมันสะท้อนให้เห็นอะไรเขาบอกว่ามันสะท้อนให้เห็นความแปรปรวนของสภาพอากาศสุดขั้วในปีนี้นั่นเองนะคะว่าเราอาจจะต้องจับตาเป็นพิเศษแหละเนื่องจากเอลนิโญไม่ได้หมายถึงฝนน้อยเพียงอย่างเดียวนะแต่มันทำให้รูปแบบฝนเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะมันทำให้ฝนเกิดตกหนักแต่ตกหนักดับกระจุกตัวในขณะที่อีกหลายพื้นที่เผชิญฝนทิ้งช่วงมันก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยอนาคตอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องเผชิญอีก2วิกฤตพร้อมกันคือน้ำท่วมกับภัยแล้งในเวลาเดียวกันนะเพราะฉะนั้นหลังจากการตรวจเยี่ยมเนี่ยก็มีประเด็นสำคัญคือเตรียมความพร้อมของคลังข้อมูลน้ำของชาตินะคะที่มีฐานข้อมูลรองรับเนี่ยอยู่76จังหวัดและเรียบร้อยวิเคราะห์สถานการณ์เอลนิโญนะคะซุปเปอร์เอลนิโญที่หลายฝ่ายกังวลแล้วก็ขยายผลศูนย์การบริหารจัดการสารสนเทศน้ำระดับจังหวัดด้วยเพื่อให้ตัวข้อมูลเนี้ยคุณผู้ฟังไปอยู่ที่มือประชาชนในพื้นที่ให้ได้นะคะและสิ่งที่ทางอาจารย์เชนบอกเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เราต้องทำวันนี้คือเนี่ยแหละเรื่องของการสื่อสารตอนนี้ถามว่าเรารู้ไหมถ้ามันไม่มีการสื่อสารมีขาดแบบนั้นเราไม่รู้เนาะก็ใช้แบบบ่นร้อนไปอย่างเงี้ยนะคะแต่เราไม่รู้เลยว่าอนาคตข้างหน้าอีก6เดือนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นข้อมูลอาจารย์เชนบอกว่ามันต้องสื่อสารกระจายข้อมูลจากส่วนกลางไปพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานในระดับปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกษตรเนี่ยเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้แล้วก็ไปบริหารจัดการความเสี่ยงได้แบบแม่นยำด้วยโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่การเกษตรก็ต้องไปวางแผนลดรายจ่ายด้วยเตรียมรับมือภัยพิบัติได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตอนนี้เขาก็เลยสร้างความร่วมมือเอามหาวิทยาลัย12มหาลัย12พื้นที่นวัตกรรมเนี่ยทั้งคนแล้วก็ระบบเนี่ยไปเป็นพี่เลี้ยงทั้งววน.อะไรอย่างเงี้ยนะคะดินน้ำป่าต่างๆเนี่ยเอาไปทำแล้วก็ไปร่วมมือนู่นเลยปภ.นะคะทำงานพื้นที่ล่วงหน้าก็เดี๋ยวรอดูว่าพอทุกคนเห็นแล้วก็ทราบข้อมูลอนาคตแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีการสื่อสารลงไปในส่วนกลางแล้วก็บริหารจัดการน้ำกันได้ยังไงมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็น่าติดตามเหมือนกันนะคะค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวมาติดตามช่วงท้ายของรายการค่ะ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
7: ู้ทุกข่าวอัปเดตทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
0: ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการอาทิตย์ติดข่าวนะคะเวลา 11:48 น.ค่ะเราเรื่องใกล้ตัวชาวกรุงเทพมหานครอย่างเราๆกันบ้างคุณผู้ฟังใกล้แล้วเหมือนกันนะคะศึกเสาชิงช้านะคะว่าเป็นยังไงล่ะปีนี้จะคึกคักหรือไม่คึกคักเรามาดูผลโพลกันก่อนนะคะ ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากทม2569ค่ะเขาถามว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทม2569เนี่ยน่าตื่นเต้นไหมเขาก็ไปสำรวจประชาชนมาเนาะ2วันก็คือตั้งแต่ที่5ที่6พฤษภาที่ผ่านมานะคะจากประชาชน18ปีขึ้นไปแหละที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ครอบคลุมเลย50เขตเนี่ยนะคะผลปรากฏพบว่าเมื่อถามว่าการเมืองระดับประเทศส่งผลต่อการตัดสินใจของการเลือกผู้ว่ากทมหรือไม่กลุ่มตัวอย่างพบว่าร้อยละ 33.97 ระบุว่าไม่ส่งผลเลยรองลงมาคือ 23.98 นะคะแล้วก็ระบุว่าค่อนข้างส่งผลเนี่ยคือร้อยละ 21.91 นะคะประมาณนี้นะคะส่วนประเด็นเรื่องของรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเป็นรองผู้ว่ากทมส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งหรือไม่ร้อยละ 30.61 ระบุว่าไม่สมผลเลยนะคะนองลงมาระบุว่าร้อยละ 22.98 ค่อนข้างสมผลร้อยละ 21.91 บอกว่าสมผลมากนะคะร้อยละ 20.99 บอกว่าไม่ค่อยสมผลอะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนี้ประเด็นรายชื่อและประวัติของอ๋อโทษค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของคำถามที่น่าตื่นเต้นของการเลือกตั้งผู้ว่านะคะซึ่งการเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะมีวันที่28เนาะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าร้อยละ 32.59 บอกว่าไม่น่าตื่นเต้นอ่ะเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากทมไม่น่าตื่นเต้นเพราะมีเหตุผลแบบนี้ค่ะพอจะคาดเดาได้ว่าผู้ว่าสมัครรายใดจะได้รับการเลือกตั้งรองลงมาก็คือร้อยละ 29.24 ระบุว่าก็ไม่น่าตื่นเต้นแต่เหตุผลแบบนี้ค่ะเพราะใครที่ได้รับเลือกการเลือกตั้งก็เหมือนกันส่วนร้อยละ 22.06 บอกว่าน่าตื่นเต้นนะคะน่าตื่นเต้นเฉพาะ 2-4 คนอ่ะประมาณนี้อะไรเงี้ยนะคะที่แล้วก็จะบอกว่า 2-4 คนเนี่ยที่น่าตื่นเต้นจะมีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้งเท่านั้นเองอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ร้อยละ 16.11 บอกว่าน่าตื่นเต้นเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้งหมดอันนี้ก็น่าสนใจกับในเรื่องของน่าตื่นเต้นหรือไม่น่าตื่นเต้นแล้วมันมีเหตุผลรองรับยังไงนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือคนกรุงเองเนี่ยมองว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม2559เนี่ยยังไม่น่าตื่นเต้นการเมืองระดับชาติไม่ได้ส่งผลอะไรนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันแต่ตอนนี้เนี่ยก็จะคึกคักหรือไม่คึกคักเนี่ยดิฉันว่ามันยังกลางๆมันยังไปไม่สุดเนาะนะมันมีข่าวกระแสดราม่าแล้วก็มีข่าวในเรื่องของสก.อะไรเงี้ยเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ส่วนตัวผู้ว่าเองก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันแต่หน้าแปลกซึ่งผลงานของผู้ว่าคนปัจจุบันทำไมถึงทำให้ผู้คนที่ เข้ามาแข่งขันกันไม่น้อยนะแข่งขันกันถ้าหากว่าสำหรับดิฉันเนี่ยฉันมองว่าก็ดุเดือดสูสีพอสมควรอ่ะนะคะก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าพรรคประชาชนสีส้มเนี่ยก็จะเป็นดร.โจใช่ไหมวันนี้เองดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะก็ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามเขาเป็นอิสระเนาะก็ขยับตัวครั้งสำคัญเปิดตัวแคมเปญหาเสียงผ่านสื่อโซเชียลเหมือนกันชุดใหญ่เลยในเรื่องของเน้นการแก้อากาศเป็นพิษเพนพอยต์ของคนกรุงเทพมาอย่างยาวนานใส่มาเยอะเลยนะคะโอ้โห AI มาเพียบนะคะในเรื่องของฝุ่นควันซึ่งถ้าหากว่าเลือกดร.มาริกาเป็นผู้ว่าเนี่ยก็นี่เลยก็ชูแคมเปญเปลี่ยนวิกฤตของฝุ่นเป็นโอกาสของคนกรุงเทพนะคะอันนี้ก็ค่อยๆที่จะปล่อยหมัดเด็ดมาแล้วนะคะว่าในเรื่องของจะทำยังไงแต่ส่วนอีกโพหนึ่งเมื่อสักครู่นิด้าโพเรามาดูสวนดุสิตโพกันไหมสวนดุสิตโพของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเนี่ยไปสำรวจความคิดเห็นของกรุงเทพเฉพาะคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้นน่ะนะคะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่พบการสำรวจของกรุงเทพอยากเห็นกรุงเทพมหานครมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังเมืองเป็นเมืองที่รถไม่ติดขนส่งมวลชนดีค่าโดยสารไม่แพงมาถึงร้อยละ 28.82 ลองลงมาอยากเห็นเมืองสะอาดทางเท้าเป็นระเบียบเดินง่ายถึงร้อยละ 23.86 นะคะส่วนถามว่าสำหรับผู้ว่ากทมคนต่อไปที่อยากเห็นล่ะคือใครนี่เลย อันดับ1 156.70 ค่ะคือคุณชาชาสิทธิพันธ์เมื่อถามว่าแล้วเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสกล่ะกลุ่มตัวอย่างตอบว่าจะเลือกพรรคประชาชนเออเห็นไหมถึง 140.13 รองลงมาคือผู้สมัครอิสระคือ 121.23 นั่นเองนะคะนี่ก็คือผลโพลจากสวนดุสิตที่อาจจะสรุปมาเพราะฉะนั้นทางดร.พรพันธ์บัวทองท่านประธานท่านก็เป็นในฐานะประธานสวนดุสิตโพนะท่านก็บอกว่าผลโพลชุดนี้มันสะท้อนอะไรท่านบอกว่าผลโพลชุดนี้มันสะท้อนเห็นคะแนนนิยมของคุณชาชาสิริพันธ์เนี่ยยังคงค่อนข้างชัดอยู่จากภาพจำเนาะทั้งเรื่องของการบริหารเมืองที่ยังคงครองใจคนกรุงเทพขณะที่โจทย์สำคัญของผู้สมัครคือการตอบความคาดหวังเปลี่ยนเสียงสะท้อนประชาชนให้เป็นการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริงทำเพื่อกรุงเทพเป็นเมืองหลวงที่อยู่ได้จริงมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นในส่วนนี้นะคะแต่ว่าในขณะที่ทางดร.เอกอนงค์ศรีสำอางนะคะท่านก็เป็นคณะบดีฝ่ายวิจัยประกันคุณภาพก็บอกว่าคนกรุงวันนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนกรุงเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่เมืองที่ดูดีนะแต่ต้องการเมืองที่อยู่แล้วสบายใช้ชีวิตได้จริงสิ่งที่คนอยากเห็นมากสุดคือเมืองที่รถไม่ติดเดินทางสะดวกมีขนส่งมวลชนที่ดีค่าโดยสารไม่แพงตามมาด้วยเมืองสะอาดทางเท้าเป็นระเบียบเดินง่ายไม่ต้องลุ้นว่าตรงไหนมันจะสะดุดตรงไหนมันจะตกหลุมเนาะหรือว่าเบียดกับรถอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยชื่อของคุณชาชามันก็เลยเป็นคะแนนนำโด่นั่นแสดงว่าคนกรุงเทพเนี่ยยังมองว่าตัวเลือกหลักที่ตอบโจทย์สำคัญเนี่ยของปัญหาเมืองได้ต่อกรุงเทพว่าคงยังให้ความสำคัญผลงานอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็เราจะเห็นได้จากคำพูดการเมืองซึ่งถ้าหากว่าจะดูในส่วนของคำพูดหรือกระแสการเมืองระยะสั้นส่วนการเลือกของสก.ก็แน่นอนล่ะว่าตอนนี้ถ้าสังกอมาแรงคือพรรคประชาชนแล้วก็ผู้สมัครอิสระจำนวนไม่น้อยเนาะนั่นแสดงว่าสะท้อนว่าคนกรุงเทพอยากได้ตัวแทนที่ทำงานในพื้นที่ของตัวเองจริงๆคนกรุงเทพไม่ได้อยากผู้แทนในส่วนของกทมที่ผูกติดกับพรรคการเมืองแบบเดิมๆมากนักนะดังนั้นเนี่ยผลโพชิตเนี้ยมันก็เลยสะท้อนว่าต่อจากนี้ไปทางผู้ว่าและสังกอคนไหนที่มาก็ตามเนี่ยหากไม่ลงมือแก้ปัญหาพื้นฐานเนี่ยการเดินทางทันเท้าความสะอาดระเบียบเนี่ยอาจจะต้องเผชิญความไม่พอใจของประชาชนในอนาคตอันใกล้นี้ได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของผลสะท้อนนะคะเมื่อสักครู่ที่ฉันเดี๋ยวอันนี้มีความน่าสนใจคนกรุงเทพใหญ่ใครเป็นผู้ว่าคนต่อไปแน่นอนว่าอันดับหนึ่งยังคงเป็นคุณชาชาสิทธิพันธ์เนาะ 56.7%อันดับ2เนี่ยก็คือแน่นอนคือดร.โจก็คือ 18.92% แต่อันดับ3มันยังมีคะแนนที่สวิงที่ยังไม่ตัดสินใจอีกนะแล้วกว่าจะถึงวันที่แบบเลือกตั้งกว่าที่เขาจะหาเสียงกว่าท่านผู้ว่าชัดชาติจะลาออกมาอะไรเงี้ยมันก็ยังมีคนกลุ่มนี้อยู่ที่พร้อมที่จะสวิงคะแนนไปอยู่อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็อันดับ3เหมือนกันของโพลที่ยังไม่แน่ใจในเรื่องของคนกรุงเทพจะเลือกสกจากพรรคไหนเนี่ยก็อยู่ที่อันดับ3คะแนนตรงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วมันจะสวิงไปสวิงมาได้เหมือนกันนะคะก็น่าสนใจทีเดียวกับผลโพลที่ออกมาในเรื่องของกรณีของผู้ว่าและน่าสนใจแล้วก็ตอกย้ำอย่างยิ่งส่งเสียงดังๆไปถึงท่านว่าที่ผู้ว่ากทมคนใหม่แล้วก็ผู้แทนเขตกทมต่างๆนะคะว่าคนกรุงเทพไม่ได้อยากได้อะไรบือหวามากนะในเรื่องของแค่ยกระดับคุณภาพชีวิตความสะอาดโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำเป็นระเบียบฝุ่นควันต่างๆนะก็น่าจะเข้ามาในเรื่องของการทำงานต่อยอดได้ดีเอาละค่ะวันนี้ต้องบอกว่าหมดเวลาของอาทิตย์ติดข่าวแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วก็สวัสดีค่ะ
7: ติดตามทุกข่าวสารอัปเดตทุกเหตุการณ์กับรายการอาทิตย์ติดข่าวได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29 พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไป ณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบสองนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาและหาดฟรีดอมเร่งคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศหลังจัดกิจกรรมไปแล้ว2ครั้งประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำยอดจำหน่ายรวมกว่า60ล้านบาทอิหร่านขู่โจมตีศูนย์บัญชาการของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางหากกองทัพสหรัฐยังคงโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ของอิหร่านผลการจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ทีมชาติไทยเจอศึกหนักอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับญี่ปุ่นกาตาร์และอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงจังหวัดเชียงใหม่
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ความตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบริเวณป่าต้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ทรงเห็นว่าราษฎรมีความตั้งใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นอย่างดีแต่ยังมีความยากจนมีรายได้เล็กๆน้อยๆจากการทำไม้กวาดขายส่วนอาชีพทำการเกษตรก็ทำได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นจึงทรงจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบบนพื้นที่ประมาณ100ไร่เพื่อเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรและศูนย์ฝึกทอผ้าศิลปาชีพรวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมกับจัดตั้งธนาคารข้าวพระราชทานและที่เก็บน้ำฝนเพื่อให้ราษฎรมีแหล่งสำรองอาหารและมีน้ำอุปโภคบริโภคโดยมอบหมายให้กองทัพบกและกองทัพภาคที่3ร่วมกันดูแลการดำเนินงานและให้นักเกษตรในพระองค์เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานในพื้นที่ขณะที่กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กและการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมการเกษตรภายในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างให้มีน้ำใช้เพียงพอพร้อมกับสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตุงติงความจุ 100,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรให้แก่ราษฎร600ไร่มีราษฎรได้รับประโยชน์กว่า400ครัวเรือนต่อมาเมื่อปี2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่อยู่ใกล้บริเวณฟาร์มมาเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเลี้ยงสัตว์หายากเช่นไก่ป่าตุ้มหูแดงไก่ฟ้าหลังเงินไก่ฟ้าหลวงเป็ดอี้เหลียงสุกรจินหัวเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและทัศนศึกษาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงจึงมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น147ไร่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพเป็นโรงเรียนธรรมชาติถ่ายทอดวิชาเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธารและสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคตคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากับนิกรายงาน
0: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าวันนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ประชาชนและคณะบุคคลจากหลายภาคส่วนพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและกลุ่มจิตอาสาพระราชทานให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้รับความสะดวกนายพรสิทธิ์นวลดีจิตอาสาพระราชทานที่ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลากว่า10ปีเปิดเผยถึงความภาคภูมิใจในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพร้อมทั้งแสดงความชื่นชมในพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับผ้าไหมไทยที่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านอย่างยั่งยืน
4: ความประทับใจของเจ้าหน้าที่คือได้ดูแลประชาชนทำให้ประชาชนมีความสุขในการที่เขามากราบคอยบริการประชาชนที่เขามากราบพระศพเป็นไปได้แบบเรียบร้อยทำหน้าที่ตรงนี้คือมันเป็นหน้าที่ครับของพระราชบริพารต้องมาดูแลประชาชนอยู่แล้วผ้าไหมเป็นแรงจูงใจของผู้หญิงของพวกแม่บ้านที่เขาชอบ
3: เช่นเดียวกับนางธีรชยากิติวัฒนาธรจากเขตยานาวากล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9มาโดยตลอดโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนชุดไทยพระราชนิยมและการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างแท้จริง
5: รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระราชินีก็อยู่เคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9ล่ะค่ะส่วนของราชินีก็เรื่องชุดไทยฮะแล้วก็เรื่องโขนแล้วก็ศูนย์ศิลปาชีพบางไททุกอย่างนะถ้าพี่จำได
3: ้ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยผ่านจุดคัดกรองที่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและเข้าทางประตูมณีนพรัตน์โดยจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 น.ขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นชนันชิดาสังทองรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดบางเทาเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกชายหาดและธุรกิจผิดกฎหมายเร่งคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยภาพรวมพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องมาแล้วหลายปีทางนี้จากข้อมูลการตรวจสอบเดิมพื้นที่ดังกล่าวมีการก่อสร้างอาคารโครงสร้างไม้เพื่อเปิดเป็นร้านบาเบียและร้านอาหารก่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจะเข้ารื้อถอนแต่ภายหลังกลับมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี2564จนถึงปัจจุบันมีทั้งห้องพักร้านอาหารและร้านนวดที่มีลักษณะเป็นอาคารมั่นคงแข็งแรงครอบคลุมพื้นที่จำนวนมากโดยบางส่วนมีการอ้างว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินที่มีเอกสารติดดังนั้นทางการบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจึงได้ติดคำสั่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2522เพื่อระงับการก่อสร้างและดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ความคืบหน้าคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติบริเวณชายหาดบางเทาขณะนี้มีทั้งหมด3คดีมีผู้ต้องหา2รายในข้อหาร่วมกันบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินและร่วมกันก่อสร้างแพร่ถางพื้นที่ป่าจากการตรวจสอบพบว่ามีการประกอบกิจการปล่อยเช่าห้องพักร้านอาหารและร้านนวดล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ชายหาดรวมพื้นที่บุกรุกป่า3ไร่1งาน90ตารางวามูลค่าความเสียหายประมาณ18ล้านบาทปัจจุบันทั้ง3คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนจากนั้นช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่หาดสีดอมตำบลกรณอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามผลการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อเขาหน้าเกิดหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบและพบการบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า57ไร่แต่ว่าพันรายพันสวทภูเก็ตรายงาน
0: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดปัตตานีติดตามการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีและแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดปัตตานีโดยช่วงเช้าได้พบปะประชาชนที่สมาคมฮกเกี้ยนและศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวตำบลอานอรูอำเภอเมืองจากนั้นช่วงบ่ายจะร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ณห้องประชุมสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานีและตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีณท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีตำบลบานาอำเภอเมืองก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้า ครงการก่อสร้างแยกตะลุโบดอนยางของกรมทางหลวงต่อไปขณะที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟและมอบโฉนดที่ดินให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยประจำปี2569ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามก่อนเดินทางไปเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรจำนวน212ใบตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนหน้าโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารตำบลปากหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามสำหรับโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนดำเนินการโดยกรมที่ดินซึ่งได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทำการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดผู้แปลโฉนดที่ดินเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทั่วประเทศและถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินส่งมอบความมั่นคงและหลักประกันในการถือครองที่ดินและเข้าถึงแหล่งทุนได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในส่วนของจังหวัดมหาสารคามมีเป้าหมายเดินสำรวจโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินรวมทั้งสิ้น 2,295 แปลงในพื้นที่13อำเภอชัดชัยเคนสุวรรณทีมข่าวสวทมหาสารคามรายงาน
0: กองบังคับการตำรวจจราจรแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเนื่องจากมีการนัดรวมตัวของกลุ่มมวลชนจนถึงช่วงเที่ยงวันพรุ่งนี้กองบังคับการตำรวจจราจรกองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งประชาสัมพันธ์การจราจรบนถนนงามวงวานขาออกเนื่องด้วยมีการนัดรวมตัวของกลุ่มมวลชนบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 11:00 นถึงวันพรุ่งนี้จนถึงเวลา 12:00 นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนงามวงวานขาออกบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมจึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้สัญจรใช้ถนนงามวงวานหลีกเลี่ยงการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวหรือหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นทั้งนี้แนะนำเส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนงามวงวานขาออกบริเวณแยกบางเขนให้ใช้ถนนกำแพงเพชรขาเข้าถึงขวาแยกวัดสิเมนารีถึงถนนประชาสงเคราะห์ถึงขวาแยกประชานิเวศถึงถนนประชาชื่นขาออกถึงแยกพงเพชรระยะทางรวม 4.55 กิโลเมตรด้านเรือนจำกลางคลองเปรมยืนยันวันพรุ่งนี้ยังเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังตามปกติพร้อมจัดระเบียบพื้นที่ด้านหน้าเรือนจำเพื่อรองรับสื่อมวลชนและมวลชนที่มารอติดตามบรรยากาศวันพักโทษของอดีตนายกรัฐมนตรี
8: เรือนจำกลางคลองเปรมยืนยันว่าวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังตามปกติพร้อมจัดระเบียบพื้นที่ด้านหน้าเรือนจำเพื่อรองรับสื่อมวลชนและประชาชนที่จะมารอติดตามบรรยากาศวันพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีส่วนขั้นตอนต่างๆจะเริ่มดำเนินการด้านเอกสารภายในเรือนจำตั้งแต่เวลา7:00 น.ก่อนจะมีการนำตัวนายทักษิณออกจากแดนพยาบาลมายังบริเวณประตูหน้าเรือนจำในเวลา7:45 น.จากนั้นเวลา8:00 น.นายทักษิณจะร่วมยืนเคารพธงชาติพร้อมครอบครัวชินวัตรนำโดยบุตรชายและบุตรสาวที่จะมารอต้อนรับและให้กำลังใจโดยอดีตนายกจะทักทายสื่อมวลชนและผู้สนับสนุนเพียงสั้นๆก่อนเดินทางกลับบ้านชั้นสองล่าขณะเดียวกันกรมราชทัณฑ์ออกเอกสารยืนยันว่าการพิจารณาพักการลงโทษในครั้งนี้ไม่ได้เอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เป็นการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับผู้ต้องขังทั่วประเทศโดยยึดถือพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงและตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครัดดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ผู้แสวงบุญชาวไทยเดินทางซื้อของฝากที่ตลาดกาติยะเตรียมส่งความสุขถึงญาติพี่น้องก่อนเข้าสู่พิธีฮัจญ์
9: บรรยากาศที่ตลาดกะกียะภายในนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อมีผู้แสวงบุญชาวไทยจำนวนมากเดินทางมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้านานาชนิดเพื่อเป็นของฝากให้แก่ญาติพี่น้องและคนที่รักก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งถือเป็นศาสนกิจสำคัญสูงสุดของชาวมุสลิมทั่วโลกโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้แสวงบุญคนไทยได้แก่อินทผลัมลูกประคำผ้าละหมาดน้ำหอมอาหรับและของที่ระลึกจากนครมักกะโดยผู้แสวงบุญต่างใช้เวลาว่างจากการประกอบศาสนกิจและการเตรียมตัวก่อนเข้าพิธีฮัจญ์จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ทั้งนี้การนำของฝากกลับไปมอบให้แก่ครอบครัวและญาติพี่น้องถือเป็นการแบ่งปันความสุขและความประทับใจจากการเดินทางสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความผูกพัน และการระลึกถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการให้การสนับสนุนได้มาปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้สำหรับตลาดกะกียะนับเป็นหนึ่งในแหล่งสินค้าขายสำคัญของนครมักกะที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายราคาในราคาที่เหมาะสมจึงเป็นจุดหมายยอดนิยมของผู้แสวงบุญจากหลายประเทศที่ต้องการเลือกซื้อของฝากก่อนเข้าสู่ช่วงสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์อัมรันเมหะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันพรุ่งนี้ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งที่1ทับ2569เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการเงินสำหรับการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องทำให้การเปลี่ยนสภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือโอกาสสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนทั้งการเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีการเงินใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลกรัฐบาลไทยได้กำหนดแนวคิดหลักของการประชุมว่า Thailand New Horizon Empowering People BuildingResilient เพื่อสะท้อนบทบาทประเทศไทยในการสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ปริศนาถควรแสนสุขรายงาน
10: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศหลังจัดกิจกรรมไปแล้ว2ครั้งประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำยอดจำหน่ายรวมกว่า60ล้านบาท
12: นายภูมิพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศด้วยผลการจัดงาน2ครั้งแรกเมื่อวันที่1และ8พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนเข้าร่วมซื้อสินค้ากว่า 500,000 คนสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงถึง 60,800,000 บาทจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีจะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึง58%จะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอกะปงติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดผลไม้ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาพร้อมประสานผู้บริหารห้างสรรพสินค้ากระจายผลไม้แก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาด
13: นางสาวปฐมาวายานักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอกะปงเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดผลไม้ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงารวม2จุดคือบริษัทมณฑลรุ่งเรืองฟรุตจำกัดไร่สุขนิรันดร์พร้อมนำทีมผู้บริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปเชื่อมโยงผลไม้มังคุดทิพย์พังงาจากสวนบ้านแม่ซึ่งเป็นสวนมังคุดอินทรีย์โดยมีการลงนาม MOU รับซื้อมังคุดล่วงหน้า10ตันเพื่อนำไปวางจำหน่ายณกูเม่มาร์เก็ตสยามพารากอนโดยเป็นการซื้อโดยตรงจากเกษตรกรเพื่อคงราคาผลผลิตให้ดีต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลไม้ของจังหวัดพังงา
14: เดอะมอลล์เนี่ยเขาก็มาดูที่สวนบ้านแม่นะคะเขาก็ตกลงทำรีวิวกันเขาจะรับประมาณ10ตันค่ะไปขายที่กูเม่ที่พารากอนค่ะอันนี้ก็คือมันเป็นการประสานความร่วมมือกับพาณิชย์หลายๆจังหวัดอยู่แล้วอะค่ะก็คือทางผู้ประกอบการเองเขาได้คุยกับเขาด้วยเพื่อที่ทำให้ราคามันดีตรงถึงปลายฤดูกาล
13: ขณะที่ในระดับพื้นที่มีการประสานงานกันระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดด้วยกันเพื่อเชื่อมโยงผลไม้เช่นจัดซื้อและส่งทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาไปจำหน่ายยังห้างซูเปอร์ชีฟที่จังหวัดภูเก็ตเฉพาะทุเรียนสาลิกามีการสั่งซื้อไปแล้วประมาณ600กิโลกรัมในขณะที่ผลผลิตมังคุดทิพย์พังงาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงามีแผนที่จะเชื่อมโยงไว้กับเครือข่ายพาณิชย์จังหวัดต่างๆรวม13จังหวัดจะรับซื้อผลผลิตจากจังหวัดพังงาจังหวัดละประมาณ3ตันซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรและผู้บริโภคชัดชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาคขานรับนโยบายรัฐบาลออก4มาตรการช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ 15% การผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์การขยายเวลาตัดน้ำประปาและการให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงน้ำประปาในจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ขานรับนโยบายรัฐบาลดำเนิน4มาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงน้ำประปาและน้ำดื่มสะอาดอย่างทั่วถึงโดยมาตรการที่1ลดค่าติดตั้งมิเตอร์ 15% สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ในพื้นที่ให้บริการของกปภ234สาขามาตรการที่2ผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ประเภทเดียวกันสูงสุดไม่เกิน12เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ยมาตรการที่3ขยายระยะเวลาตัดน้ำประปาจากระยะเวลา1เดือนเป็น2เดือนสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่1ที่ค้างชำระค่าน้ำประปาซึ่งทั้ง3มาตรการมีระยะเวลาดำเนินการจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ส่วนมาตรการที่4บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีประชาชนสามารถนำภาชนะที่สะอาดมารับน้ำดื่มได้ไม่เกิน20ลิตรต่อคนต่อวันณจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชั่นทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสามารถรับน้ำดื่มได้ที่ตู้กดน้ำดื่มสะอาดณสำนักงานกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ประชาชนให้ความสนใจร่วมงาน Money Expo 2026วันสุดท้ายคึกคักรับโปรโมชั่นการเงินการลงทุนดอกเบี้ยพิเศษและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
15: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่26หรือ Money Expo 2026 Bangkok ภายในอาคาร Challenger 1-2 Impact เมืองทองธานีเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกใช้บริการทางการเงินและการลงทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำที่เข้าร่วมงานจำนวนมากภายใต้แนวคิด AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่นคงด้วยพลัง AI ซึ่งสะท้อนการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์การลงทุนและการวางแผนการเงินเฉพาะบุคคลภายในงานแบ่งออกเป็น6โซนหลักครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดทุนประกันภัยไลฟ์สไตล์และสุขภาพโดยธนาคารบริษัทประกันภัยบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดการกองทุนต่างนำโปรโมชั่นพิเศษมาแข่งขันอย่างคึกคัก ขณะเดียวกันโซนการลงทุนได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากทั้งการลงทุนในหุ้นกองทุนรวมทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัลโดยหลายบริษัทนำ AI มาช่วยวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนและการวางแผนการเงินเฉพาะบุคคลเพื่อเพิ่มทางเลือกและช่วยให้การตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นขณะที่ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจโปรโมชั่นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ113วันดอกเบี้ยสูงสุด 9.99% ของธนาคารออมสินโดยหลายคนมองว่าเป็นทางเลือกการออมที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอีกทั้งยังสามารถสอบถามรายละเอียดและเปรียบเทียบเงื่อนไขจากหลายสถาบันการเงินได้ภายในงานเดียว
16: สนใจว่าธนาคารออมสินน่ะจะได้ดอกเบี้ยก็พี่ก็สนใจรัฐบาลเป็นประกันก็สนใจเกี่ยวกับมีคนเก่งมาพูดเกี่ยวกับการเงินการอะไรประชาชนควรจะมางานนี้เพราะว่าเอ้มันเป็นงานเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร
17: นี่เรามาฝากเงินตรงนี้เลยฝากระยะสั้นเพราะเราแก่แล้วเราอายุก็เยอะแล้ว70แล้วระยะสั้นเดี๋ยวออกมาก็หมุนอย่างอื่นได้ก็เห็นต้องมีประโยชน์กับหลายๆอย่างนะเพราะมาเรื่องเงินฝากเงินที่เรามีอยู่แหละเราก็อยากมาฝากลดลงไหนหลอกเบี้ยเยอะกว่าเราก็จะมาฝากก็ที่จริงถ้าทุกคนคิดก็ในบางงานนี้ก็มีประโยชน์ทั้งหลายเลยอะ
15: นอกจากนี้ภายในงานยังมีบริการวางแผนการเงินแบบครบวงจรการให้คำปรึกษาด้านภาษีการบริหารจัดการหนี้และบริการตรวจเครดิตฟรีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB รวมถึงโซน Health and Wellness Expo และโซน Happy Life ที่รวบรวมสินค้าเพื่อสุขภาพศิลปะดนตรีและหนังสือสร้างสีสันให้กับงานตลอด4วันของการจัดงานทั้งนี้ผู้ที่ทำธุรกรรมภายในงานครบ 10,000 บาทยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลอาทิ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกจำนวนมากโดยงานนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีเป็นวันสุดท้ายจนถึงเวลา 20 นาฬิกาณ Impact เมืองทองธานีนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามแผนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพลุบาเจาะขณะนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษเหี่ยวไฟลงพื้นที่สนับสนุนควบคุมไฟป่าน
18: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพลุบาเจาะพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอโดยมีปลัดอาวุโสอำเภอยี่งอสหกรณ์จังหวัดและผู้เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์และแผนการปฏิบัติประจำวันนี้พร้อมเร่งระดมรถดับเพลิงรถน้ำเครื่องสูบน้ำเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ขยายวงกว้างโดยภาพรวมเกิดไฟไหม้ป่าพลุบาเจาะตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้มีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ850ไร่อยู่ในพื้นที่สงวนไว้เป็นป่าไม้ส่วนกลาง 20% ของนิคมสหกรณ์บาเจาะรวมถึงพื้นที่สวนปาล์มสวนยางพาราของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงประมาณ220ไร่ล่าสุดเช้านี้นายอัธวัฒน์จันทร์นวลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเหี่ยวไฟกรมป่าไม้พร้อมคณะลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าโดยอุปสรรคในพื้นที่คือมีน้ำน้อยและไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่เป็นไฟใต้ดินจะต้องใช้น้ำสร้างความชุ่มชื้นต้องใช้น้ำเข้าดับกับรอฝนตกขณะนี้ได้บูรณาการกำลังทุกฝ่ายเข้าฉีดน้ำพร้อมตรวจเช็คพื้นที่บินโดรนสำรวจเพื่อวางแผนการควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร่งด่วนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่

0: สถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้ในการอุปโภคบริโภคโดยเน้นการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและผลิตน้ำประปาเป็นหลักควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ถึงปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะส่งผลต่อสถานการณ์น้ำให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตพงศิริสีหานามสวทอมและเจริญรายงาน
1: บางครั้งของขวัญที่ดูเหมือนน้ำใจอาจแฝงความคาดหวังที่เราไม่ทันรู้ตัว
2: ผมยันยงราชานุนปฏิพิจารณ์เฉพาะด้านกฎหมายกรมกิจกลางแล้วก็ที่ช่วยอธิการกรมคุมการปกครองชาติครับกฎหมายไม่ว่าจะเป็น1571475ถ้าใช่เพื่อหวังผลต้องการไม่ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตอบแทนอ่ะถือว่าเป็นสินบนทันทีเลยคุณมีเจตนาที่จะติดสินบนเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจถ้าเรามองในส่วนตนเนี่ยใช้อำนาจที่มองไม่เห็นแม้เรื่องสินบนน่ะสังคมมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มจากตัวเราซึ่งตรงเนี้ยมันจะกำลับตามไม่ชอบมาพากลตามไม่ยุติธรรมได้ครับ
1: น้ำใจไม่ควรมีเงื่อนไขส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกองประชาการกองทัพเรือแห่งกองทัพกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าการรุกรานใดๆก็ตามต่อเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ของอิหร่านจะส่งผลให้เกิดการโจมตีครั้งใหญ่ต่อศูนย์บัญชาการของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางสอดคล้องกับแถลงการของกองบัญชาการกองทัพอากาศและอวกาศแห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านที่ระบุว่าขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรบของอิหร่านกำหนดเป้าหมายโจมตีของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางและเรือของศัตรูที่มีท่าทีแข็งกร้าวต่ออิหร่านแถลงการณ์ดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานราว1/5ของโลกเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยังคงควบคุมช่องแคบดังกล่าวโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน2 ลำที่พยายามหลบเลี่ยงการปิดล้อมของสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียภายหลังพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ที่จตุรัสแดงในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาคิดว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนกำลังจะสิ้นสุดลงและเขายังเต็มใจที่จะเจรจาข้อตกลงความมั่นคงฉบับใหม่กับยุโรปทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างเห็นพ้องที่จะยิงชั่วคราวตั้งแต่วันที่9ถึง11พฤษภาคมนี้และตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนเนื่องในวันแห่งชัยชนะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐหวังว่าการหยุดยิงครั้งนี้จะขยายระยะเวลาออกไปขณะที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะโดยเปรียบเทียบว่ารัสเซียจะรับชัยชนะในสงครามกับยูเครนเช่นเดียวกับที่สหภาพโซเวียตได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองนายแพทย์ทีโตสอัธานอมกิบรีเยซูสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกส่งจดหมายเปิดผนึกถึงที่รับประกันกับประชาชนในหมู่เกาะคานารีของสเปนว่าความเสี่ยงด้านสาธารณสุขของเชื้อไวรัสฮันตายังคงอยู่ในระดับที่ต่ำขณะที่เรือสำราญ MV Hondius ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสที่มีหนูเป็นพาหะจะทำจนทำให้มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย8 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต3 รายเตรียมจะเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟในหมู่เกาะคาตารีของสเปนในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทางการสเปนเปิดเผยว่าหลังจากที่เรือสำราญ MV Hondius ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือ147คนจาก23ประเทศเทียบท่าแล้วผู้โดยสารจะถูกพาไปยังสนามบินก่อนจะถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศต้นทางและเข้าสู่กระบวนการกักตัวต่อไปส่วนผู้โดยสารชาวสเปน

0: ทั้ง14คนจะเข้ารับการกักตัวที่โรงพยาบาลใกล้กับกรุงมาดริดของสเปนนางเกสฟูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมและรักษาการรัฐมนตรีความสัมพันธ์ด้านการค้าของสิงคโปร์เปิดเผยว่าในปี2568สิงคโปร์ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 16.9 ล้านแสนคนและสร้างรายได้ราว 32,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐสิงคโปร์หรือประมาณ 826,000 ล้านบาทนับเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยตลาดนักท่องเที่ยวจีนอินโดนีเซียและออสเตรเลียสร้างรายได้ให้แก่ภาคการท่องเที่ยวของสิงคโปร์มากที่สุดส่วนตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลอาทิเยอรมนีสหราชอาณาจักรและสหรัฐขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข2หลักเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านางเกตฟูยังเน้นย้ำว่าผลการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งนี้เป็นผลมาจากปฏิทินกิจกรรมและการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมของสิงคโปร์ตลอดทั้งปี2568และเพื่อรักษาระดับความสำเร็จดังกล่าวรัฐบาลสิงคโปร์จะจัดสรรงบประมาณ740ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ตลอดระยะเวลา5ปีข้างหน้าเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวสิงคโปร์ปี2583ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต้องการ3แต้มสำคัญเพื่อไล่จี้จากฝูงอาร์เซนอลในการลุ้นแชมป์ไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวังหลังเปิดบ้านถล่มเบนฟอร์ด3ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น74คะแนนตามหลังอาร์เซนอลเพียง2แต้มแต่แข่งน้อยกว่า1นัดด้านลิเวอร์พูลที่ต้องการ3คะแนนสำคัญเพื่อการันตีพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเปิดบ้านทำได้เพียงเสมอเชลซี1ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม1แต้มแข่ง36นัดมี59คะแนนรั้งอันดับ5ส่วนเชลซีมี49คะแนนอยู่อันดับ9ส่วนผลคู่อื่นๆซันเดอร์แลนด์เสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0ประตูต่อ0ฟูแลมแพ้บอนมัธ0ประตูต่อ1และไบรตันชนะวูฟ3ประตูต่อ0การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีแพ้ทีมชาติซาอุดิอาระเบียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี0ประตูต่อ2ส่งผลให้ลงสนาม2นัดยังไม่มีคะแนนและตกรอบแรกแน่นอนแล้วภายหลังจบการแข่งขันมาโก้ก็อกเคิลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่ารู้สึกเสียดายที่ทีมไม่สามารถเข้าไปเล่นในศึกฟุตบอลเยาวชนโลกได้แม้ทุกคนจะมีความฝันและตั้งเป้าหมายร่วมกันซึ่งการไปฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงความฝันของนักเตะเท่านั้นแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแต่ทีมไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้สำเร็จพร้อมยืนยันว่านักเตะทุกคนทำผลงานได้อย่างเต็มที่และหวังว่าแฟนบอลชาวไทยจะเห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมโดยเชื่อว่าทีมสมควรได้รับผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้ผลการจับสลากในรอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพ2027ที่ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพออกมาแล้วเรียบร้อยทั้งหมด6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมรวมเป็น24ทีมชาติโดยทีมชาติไทยจากโถ3เจองานหนักถูกจับให้ไปอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับญี่ปุ่นจากโถ1กาตาร์จากโถ2ซึ่งเป็นแชมป์เก่าของรายการและอินโดนีเซียจากโถ4โดยการแข่งขันรายการดังกล่าวแชมป์และรองแชมป์ของแต่ละกลุ่มรวม12ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ส่วนอีก4ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะเป็นโควต้าที่เหลือให้กับทีมที่ตกอันดับ3ในรอบแบ่งกลุ่มที่ผลงานดีที่สุด4ทีมแรกสำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFC Asian Cup 2027ที่ซาอุดิอาระเบียจะแข่งขันระหว่างวันที่7มกราคมถึง5กุมภาพันธ์ปีหน้าธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีประเดิมทำประตูแรกในศึกฟุตบอลเมจิยาซึดะ J2JT ฤดูกาลพิเศษทัดลีก100ปีได้สำเร็จพร้อมช่วยต้นสังกัดฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเปิดบ้านเฉือนชนะโอมิยะอาดิจาไปอย่างสนุก4ประตูต่อ3ทำให้ตอนนี้ซัปโปโรเก็บเพิ่ม3แต้มมี28คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3ของตารางนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับโดยระบุว่าฟีฟ่ามีแผนจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดแต่สมาคมยังไม่ได้รับหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการจากฟีฟ่าเกี่ยวกับรูปแบบการแข่งขันที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามเบื้องต้นจะแบ่งเป็น2ดิวิชั่นโดยดิวิชั่น1อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพและดิวิชั่น2ฮ่องกงจะเป็นเจ้าภาพ ส่วนความเป็นไปได้ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพดิวิชั่น1ยังต้องรอพิจารณาในภาพรวมให้รอบคอบก่อน
2: เริ่มต้นเนี่ยในช่วงเดือนนั้นนะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดนะครับส่วนที่ออกมาเป็นข่าวเรื่องรูปแบบการแข่งขันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยทางสมาคมเนี่ยก็ยังไม่ได้รับหนังสือทางการหรือทางฟีฟ่านะครับแต่ก็มีการพูดคุยกันด้วยวาจาที่แวนคูเวอร์ที่ไปประชุมฟีฟ่าคอนเฟอเรนซ์ที่ผ่านมาครับซึ่งเร็วๆนี้ทางฟีฟ่าก็น่าจะส่งข้อมูลรายละเอียดมาให้เพราะว่าตอนนี้ก็ที่ทราบว่าจะมีแบ่งเป็น2ดิวิชั่นครับตรงนี้เราต้องรอดูรายละเอียดของทางฟีฟ่าครับว่ารายละเอียดในการเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆจะมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแจ้งเป็นทางการ
1: นอกจากนี้นายเอกพลยังกล่าวถึงประเด็นการเรียกตัวอาเดียนสยามสก๊อกมากองกลางลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย20ปีจากโมโมลีกสูงสุดของประเทศสวีเดนมาร่วมทับทางศึกว่าสมาคมไม่เคยติดต่อไปยังสก๊อกมาเลยแต่สมาคมมีข้อมูลของนักฟุตบอลลูกครึ่งหลายคนไม่ใช่เฉพาะตัวสก๊อกมาเท่านั้นและยังคงติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาผลงานของแต่ละคนหากใครทำผลงานได้ดีโค้ชสามารถที่จะติดต่อเรียกมาได้ซึ่งสมาคมก็พร้อมประสานงานกับฟีฟ่าและเร่งดำเนินการเรื่องเอกสารให้ทันที
2: ตัวสก๊อตมาทางสมาคมไม่ได้มีการติดต่อไปครับยังเป็นทางการแต่มีการคุยการตัดเจอกันครับพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็จะมีลิสต์นักเตะที่เป็นลูกครึ่งอยู่หลายคนแล้วเราก็พยายามพูดคุยติดต่ออาสันที่เป็นโค้ชเขาก็มีหน้าที่ที่จะไปพูดถึงแนวทางว่าในอนาคตเขาเตรียมทีมยังไงเขาก็จะมีการพูดคุยกับนักเตะทุกคนตอนนี้ทางทีมเทคนิคเนี่ยจะมีดาต้าเบสของตัวลูกครึ่งอยู่หลายคนซึ่งก็พยายามที่จะมอนิเตอร์แล้วก็เรื่อยๆถ้าคนไหนผลงานดีก็สามารถที่ทางโค้ชก็สามารถที่จะมาลองติดต่อเรียกมาได
1: ้การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tourที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงคู่อัญชิสาฉันทะและฮัทพรนาคลอคู่มือวางอันดับ3เอาชนะอินฮีแรและคิมอึนแชคู่ชาวเกาหลีใต้ไปได้2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ1คว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จด้านประเภทชายคู่กาติดิตสำเร็จและภวิชสอนหลักทรัพย์แพ้ให้กับเจสซี่เดลานี่จากออสเตรเลียและยามาโตะซูเอโอกะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ2ของรายการไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เซต5ต่อ7 6ต่อ3และซูเปอร์ไทเบรก7ต่อ10จบที่รองแชมป์ของรายการขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชเอาชนะเอริกะเซมะจากญี่ปุ่นได้2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ3เข้าไปชิงชนะเลิศกับหลิวหยู่ฮั่นจากจีนต่อไปกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูฮูอเมริกาโอเพ่นที่เมืองเวสต์คาวเวลรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรจีนอาทยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยยังคงรักษาตำแหน่งจ่าฝูงเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นหลังผลเพิ่ม2อันเดอร์พาร์70จากการทำ3เบอร์ดี้และเสียงไปเพียงโบกี้เดียวสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์206ทิ้งเซรีนบูติเยจากฝรั่งเศสที่ตามมาเป็นอันดับ2ด้วยสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์208อยู่2สตรกส่วนผลงานของสาวไทยคนอื่นๆโรเมียวปาจารีอนันต์นฤการหวดเข้ามา2อันเดอร์พาร์70รวมอีเวนต์พาร์216อยู่ที่21ร่วมเช่นเดียวกับโรเปียโนอาภิชยายุบลที่รอบนี้ตีเกินไป2โอเวอร์พาร์74และโปรจูเนียจัสมินสุวรรณปุระหวดเกินไปอีก2โอเวอร์พาร์74รวม4โอเวอร์พาร์220อยู่ที่49ร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้งเซอร์กิต2026IEAT พิษณุโลกครับรอบสุดท้ายรายการที่3ที่รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดพิษณุโลกในรอบชิงชนะเลิศแข่งระบบ4ใน7เฟรมระหว่าง F1 เทพชัยอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพโลกมืออันดับ18ของโลกพบกับแจ็คสระบุรีเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งมือ4ประเทศไทยผลปรากฏว่าเทพชัยอุ่นหนูเอาชนะไปอย่างสนุก4ต่อ2เฟรมคว้าแชมป์ไปครองเป็นรายการที่2ติดต่อกันโพลิมพัสสอนการรายงาน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิต วันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าเรือเรื้อรังคำว่าเรือเขียนสระเอรอเรือสระอือไม้โทออ่างมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือขาดการฝึกฝนมานานหรือไม่ได้ปฏิบัติมานานทำให้ไม่ชำนาญเหมือนเก่าเช่นฉันไม่ได้ทำขนมไทยมานานแล้วจึงเรื้อไปทำไม่ได้ดีเหมือนเก่าคำว่าเรื้อยังใช้เรียกพืชผลบางชนิดที่ตกอยู่แล้วงอกขึ้นจนเติบโตและให้ผลผลิตแต่ไม่ดีนักเช่นข้าวเรื้อแตงโมเรื้อคำว่าเรื้อรังมีความหมายว่ายืดเยื้อต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าจะสำเร็จเช่นเมื่อมีปัญหาใดควรรีบแก้ไขอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรังเมื่อใช้แก่โรคมีความหมายว่าต้องใช้เวลารักษานานกว่าจะหายเช่นคนที่เป็นหวัดเรื้อรังนานไปอาจเป็นไซนัสเพิ่ม
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชาเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งโดยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02 263 9600ถึง99ต่อ1150สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิ์กองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติโทรศัพท์02-2206800ต่อ1127สำนักงานปปช.รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวนจำนวน227อัตราอัตราเงินเดือน18,950 บาทค่าตอบแทนพิเศษ 12,000 บาทผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภานับถึงวันปิดรับสมัครและมีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดีหรือการให้ความเห็นทางกฎหมายหรือการดำเนินคดีในชั้นศาลตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง9พฤษภาคมนี้เวลา 18:00 นทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th เมนูบริการอิเล็กทรอนิกส์หัวข้อระบบรับสมัครสอบออนไลน์คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา8วงเล็บ1และมาตรา9รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2560ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่จุดรับสมัครสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง31พฤษภาคม2569ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ cinet.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่โดยธุรการของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งโทร02831-9336-7ในวันและเวลาราชการกองการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personal.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกองการพัฒนาชุมชนหรือ cdd.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมนี้เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกปีการศึกษา2569หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในสาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชนกฎหมายเอกชนกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและสาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศภาคเรียนที่1ทับ2569เปิดรับสมัครสอบรอบ2ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ mija.ac.th/admission สอบถามรายละเอียดที่08-8022-6789สำนักงานการวิจัยแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัยผลงานวิจัยและผลงานผลิตคิดค้นเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติประเภทนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติผลงานวิจัยดีเด่นนักวิทยานิพนธ์และรางวัลผลงานผลิตคิดค้นประจำปี2569ผู้สนใจส่งผลงานได้ทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่เว็บไซต์nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกลุ่มรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชูโทรศัพท์02-579-1370-9ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเหนื่อยสะสมโดยไม่รู้ตัวเมื่อร่างกายเริ่มส่งสัญญาณท่านผู้ฟังคะในชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบหลายคนอาจคุ้นเคยกับความรู้สึกเหนื่อยจนกลายเป็นเรื่องปกติในทุกวันบางคนตื่นเช้ามาพร้อมความอ่อนล้าทั้งที่ได้นอนครบชั่วโมงขณะที่บางคนทำงานไปทั้งวันกลับรู้สึกเหมือนไม่มีพลังเหลืออยู่เลยความเหนื่อยลักษณะนี้อาจไม่ใช่เพียงความเหนื่อยธรรมดาหากแต่เป็นความเหนื่อยล้าสะสมที่ร่างกายกำลังส่งสัญญาณเตือนภาวะนี้เกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอร่วมกับความเครียดที่สะสมต่อเนื่องโดยไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะเครียดเรื้อรังฮอร์โมนความเครียดจะหลั่งออกมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระบบต่างๆทำงานผิดสมดุลทั้งระบบประสาทระบบภูมิคุ้มกันและระบบการนอนหลับซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าความเครียดและความเหนื่อยล้าสะสมในระยะยาวมีความเชื่อมโยงกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมถึงภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเบิร์นเอาท์ซึ่งกำลังเป็นปัญหาที่พบได้มากขึ้นในสังคมปัจจุบันขณะเดียวกัน American Psychological Association ชี้ว่าความเหนื่อยสะสมไม่ได้แสดงออกเพียงทางร่างกายแต่ยังส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมในชีวิตประจำวันสัญญาณเตือนที่พบได้เช่นอ่อนเพลียแม้พักผ่อนแล้วนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทสมาธิลดลงหงุดหงิดง่ายหรือรู้สึกหมดแรงใจรวมถึงอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อและเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นหลายคนมักมองข้ามสัญญาณเหล่านี้และยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมจนกระทั่งร่างกายส่งสัญญาณที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งกายและใจการดูแลตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญเริ่มจากการพักผ่อนให้เพียงพอจัดสมดุลระหว่างงานและชีวิตลดความเครียดที่ไม่จำเป็นและให้เวลากับตัวเองในการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจนอกจากนี้การออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอการลดเวลาหน้าจอ และการมีช่วงเวลาพักผ่อนระหว่างวันก็เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดความเหนื่อยล้าสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายแล้วความเหนื่อยนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะร่างกายของเราไม่เคยโกหกหากวันใดรู้สึกเหนื่อยล้าเกินกว่าปกติการหยุดพักอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นมากกว่าการฟื้นเดินต่อจบบทความประจำวันเรื่องเหนื่อยสะสมโดยไม่รู้ตัวเมื่อร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑาภรณ์รักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่เคลื่อนเคร่งกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับดิฉันอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้มีเรื่องราวสาระดีๆมากมายมาฝากคุณผู้ฟังนะคะล้วนแต่เป็นเรื่องราวของสาระสุขภาพค่ะที่มาฝากกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 13:00 นจนถึง 14:00 น AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรื่องราวสาระแล้วก็ยังมีเสียงเพลงมาผ่อนคลายความเครียดพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุดแบบเพลงยุค90มาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้หมดคำถามของนูโวก่อนหน้านั้นมาเกมนี้ของวงอินคาค่ะบทเพลงนั้นก็จะสลับสับเปลี่ยนกับสาระด้านสุขภาพค่ะสาระด้านสุขภาพในวันนี้นะคะมี4เมนูมาแนะนำที่จะช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดดีต่อใจแล้วก็สุขภาพกายด้วยค่ะและในช่วงอากาศร้อนแบบนี้นะคะหน้าผลไม้แบบไทยๆของเราออกมามากมายทีเดียวนะคะผลไม้ไทยหนึ่งในนั้นก็มีทุเรียนค่ะซึ่งการกินทุเรียนที่มากเกินไปก็เป็นโทษได้ฉะนั้นวันนี้มาแนะนำกันว่าเราจะกินทุเรียนอย่างไรให้ได้ประโยชน์นะคะแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการข้อควรรู้ก่อนที่เราจะต้องระมัดระวังก่อนที่เราจะกินทุเรียนเข้าไปค่ะส่วนในช่วงแรกวันนี้ค่ะมี5อาหารที่ช่วยทำให้เราหลับง่ายหลับลึกโดยบ้านเรานั้นมีครบแทบทุกอย่างนะคะซึ่งหลายคนมักจะเผชิญปัญหาอยากนอนแต่นอนไม่หลับเมื่อล้มตัวลงนอนกลับคิดฟุ้งซ่านจนข่มตาไม่ลงแล้วก็หลับไม่ลงนะคะความเชื่อเดิมๆจะแนะนำให้ดื่มนมอุ่นสักแก้วก่อนนอนแต่ทางจาง BC นักโภชนาการจากไต้หวันนะคะเขาก็เปิดเผยว่ายังมีอาหารอีกหลากหลายชนิดที่ให้ผลในการช่วยให้เรานั้นหลับได้ดีกว่านมโดยเธอสรุป5สุดยอดอาหารที่ช่วยนอนหลับและจะช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับของเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะ5อาหารที่ว่านี้ก็มีเชอร์รี่สายพันธุ์เปรี้ยวนะคะเพราะว่ามีเมลาโทนินตามธรรมชาติที่ช่วยควบคุมวงจรการนอนหลับงานวิจัยระบุว่าการดื่มน้ำเชอร์รี่สายพันธุ์นี้ก็จะช่วยยืดระยะเวลาการนอนและเพิ่มประสิทธิภาพการพักผ่อนได้กีวีก็อุดมไปด้วยเซโรโทนินและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระแนะนำให้กิน2ผลก่อนนอน1ชั่วโมงจะช่วยลดเวลาในการรอให้หลับและทำให้การนอนหลับคงที่มากขึ้นถั่ววอลนัทนะคะมีกรดไขมันโอเมก้า3และสารตั้งต้นของเมลาโทนินช่วยควบคุมระบบประสาทและทำให้รู้สึกผ่อนคลายความเครียดกล้วยหอมอุดมไปด้วยแมกนีเซียมและโพแทสเซียมที่ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายพร้อมทั้งทริปโตเฟนที่ช่วยให้สมองเข้าสู่ภาวะพักผ่อนได้ง่ายขึ้นเมล็ดฟักทองก็มีแมกนีเซียมและทริปโตเฟนสูงช่วยทำให้ระบบประสาทคงที่และลดความวิตกกังวลซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญที่คนยุคใหม่มักจะขาดแคลนนะคะซึ่งนักโภชนาการจางวีซียังระบุว่าอาหารเหล่านี้จะช่วยเติมสารอาหารสำคัญเพื่อปรับนาฬิกาชีวิตให้เข้าที่สำหรับผู้ที่มีปัญหาหลับยากเรื้อรังหรือคุณภาพการนอนไม่ดีการช่วยเสริมอาหารเหล่านี้ในชีวิตประจำวันถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะมีคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะว่านอกจากการเลือกกินอาหารแล้วนิสัยการใช้ชีวิตก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันนะคะนักโภชนาการได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็คือหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์อย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงก่อนนอนแม้ว่าแอลกอฮอล์จะช่วยให้หลับไวขึ้นตอนแรกแต่จะส่งผลเสียต่อคุณภาพการนอนในระยะที่เราหลับลึกนะคะการปรับแสงสว่างในห้องให้มืดสลัวก็เป็นการช่วยกระตุ้นการหลั่งเมลาโทนินให้ทำงานได้ดีขึ้นค่ะก็แหล่งอ้างอิงมาจาก ET Today ด้วยนะคะในเรื่องของ5อาหารที่ช่วยทำให้เราหลับง่ายคุณผู้ฟังท่านใดที่นอนไม่หลับลองไปหาอาหารทั้ง5ชนิดนี้มาทานกันดูนะคะทั้งเชอร์รี่สายพันธุ์เปรี้ยวกีวีวอลนัทกล้วยหอมเมล็ดฟักทองค่ะอาจจะช่วยคุณได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของทุเรียนค่ะเราจะกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้มีบทเพลง2บทเพลงสนุกสนุกมาฝากกันนะคะหน่อไม้ของคุณอ้อมสุนิสาแล้วก็ตามมาด้วยหนุ่มดอยเต่าของนกแหล่เชิญรับฟังค่ะ

0: านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
1: ์หลังจากพักฟังเพลงสนุกๆ กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าเป็นการย่อยอาหารกลางวันกันไปด้วยนะคะนอกจากเสียงเพลงสนุกๆแล้วก็ยังมีบทเพลงเพราะๆอีกหลายบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงต่อไปค่ะในช่วงทุเรียนในช่วงนี้นะคะเรียกว่าเป็นหน้าทุเรียนเลยทีเดียวค่ะบอกว่าจะเป็นช่วงทุเรียนนะคะก็คือหน้าทุเรียนนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังทุเรียนเป็นผลไม้ยอดนิยมของคนไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องของรสชาติแล้วก็ยังให้พลังงานที่สูงนะคะซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเป็นของอร่อยเพียงอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วทุเรียนนะคะก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการและข้อควรระวังที่เราต้องรู้เพื่อให้กินได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสมค่ะเนื้อทุเรียนให้พลังงานประมาณ150กิโลแคลอรี่พร้อมกับสารอาหารสำคัญหลายชนิดนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายในทุเรียน100กรัมมีพลังงานถึง150กิโลแคลอรี่เลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ใน100กรัมเนี่ยให้สารอาหารอย่างคาร์โบไฮเดรต27กรัมใยอาหาร 3.8 กรัมไขมัน 5.3 กรัมโปรตีน 1.4 กรัมวิตามิน 19.7 มิลลิกรัมโพแทสเซียม436มิลลิกรัมนะคะประโยชน์ของทุเรียนกินอย่างพอดีก็จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่านะคะแม้ว่าทุเรียนจะถูกมองว่าเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงแต่หากว่ากินในปริมาณที่เหมาะสมก็ให้ประโยชน์หลายด้านก็คือช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายเพราะว่ามีกากใยสูงลดปัญหาท้องผูกเสริมภูมิคุ้มกันจากวิตามินซีช่วยบำรุงระบบประสาทด้วยวิตามินบีหลายชนิดบำรุงสายตาและผิวจากเบต้าแคโรทีนมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงจากโรคเรื้อรังช่วยให้ร่างกายมีพลังงานเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพลังงานระหว่างวันนะคะทุเรียนให้พลังงานสูงกินเพลินก็อาจจะเกินได้ง่ายนะคะเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงแม้ว่าเราจะกินเพียงเล็กน้อยก็ให้พลังงานมากเช่นปริมาณเล็กๆอาจเทียบเท่ากับข้าว1ทัพพีแต่หากกินมากเกินไปก็ทำให้พลังงานสะสมและเพิ่มความเสี่ยงน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้จึงควรควบคุมปริมาณแล้วก็ปรับอาหารมื้ออื่นให้มีความสมดุลนะคะสำหรับการกินทุเรียนให้ปลอดภัยมี8วิธีมาฝากกันนะคะก็คืออันดับแรกต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะไม่ควรเกินวันละ1พูหรือ2เมล็ดเพราะอาจส่งผลให้เกิดร้อนในเจ็บคอน้ำหนักขึ้นวิธีที่2กินทุเรียนสดควรเลือกทุเรียนที่ไม่สุกงอมจนเกินไปเพราะว่ายิ่งสุกมากความหวานก็จะหวานจัดแป้งและน้ำตาลก็จะเยอะตามมานะคะนอกจากนั้นแล้วต้องกินทุเรียนในตอนเช้าหรือกลางวันเลี่ยงการกินทุเรียนก่อนนอนใกล้จะนอนเพราะว่าร่างกายของเราก็จะไม่ได้ใช้พลังงานมากเท่าไหร่หากว่าเรากินทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่สูงก็จะยิ่งเป็นการทำให้เกิดไขมันสะสมในร่างกายเนื่องจากว่าร่างกายของเราเผาผลาญพลังงานไม่หมดดังนั้นเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่ให้ร่างกายต้องรับพลังงานที่มากในช่วงเย็นก็ให้เรากินทุเรียนในช่วงเช้าและกลางวันแทนเพื่อที่ร่างกายนั้นจะได้เบิร์นพลังงานออกไปทันและหากว่ากินทุเรียนก็ต้องลดปริมาณอาหารประเภทแป้งน้ำตาลในมื้ออื่นๆด้วยนะคะและวิธีที่4ก็คือไม่กินคู่กับอาหารที่ให้พลังงานสูงเช่นข้าวเหนียวราดน้ำกะทิเพราะว่าจะยิ่งเพิ่มแคลอรี่แล้วก็ไม่กินร่วมกับแอลกอฮอล์หรือน้ำอัดลมเนื่องจากว่าทุเรียนเป็นอาหารที่มีไขมันและคาร์โบไฮเดรตสูงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ให้พลังงานสูงเช่นเดียวกันเมื่อกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่างกายก็จะได้รับพลังงานที่มากเกินไปทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ส่งผลให้เกิดกระบวนการเผาผลาญเพื่อกำจัดของเสียเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนวิธีที่6ค่ะคุณผู้ฟังการดื่มน้ำเปล่าเยอะๆจะช่วยแก้ร้อนในหลังจากเรากินทุเรียนได้หรือจะกินทุเรียนควบคู่กับมังคุดก็จะช่วยลดความร้อนได้นะคะและ7กินทุเรียนแล้วก็ต้องออกกำลังกายนะคะเมื่อเรารู้ว่าการกินทุเรียนนั้นจะทำให้เราอ้วนได้ง่ายน้ำหนักเพิ่มได้ง่ายดังนั้นกินเสร็จปุ๊บนะคะก็ต้องรีบไปออกกำลังกายเพื่อให้ช่วยให้ร่างกายเรานั้นเผาผลาญพลังงานออกมาไม่เหลือเก็บไว้เป็นไขมันสะสม ซึ่งหากว่าเราทำร่วมกับการกินแบบจำกัดปริมาณก็จะช่วยให้เราสามารถควบคุมน้ำหนักได้อยู่ในช่วงทุเรียนแบบนี้เราจะกินเมื่อไหร่อย่างไรก็ได้แต่ถ้าเรามีวินัยในการออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมปริมาณการกินรับรองค่ะคุณผู้ฟังน้ำหนักไม่เพิ่มแน่นอนนะคะสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวควรกินให้น้อยที่สุดคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไตความดันโลหิตสูงต้องระมัดระวังในการกินแนะนำให้กินไม่เกิน1เมล็ดต่อวันหรือปรึกษาแพทย์ก่อนที่เราจะกินทุเรียนเข้าไปนะคะสรุปกันง่ายๆค่ะถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์เต็มที่จากทุเรียนเพราะว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าและพลังงานสูงหากกินในปริมาณที่เหมาะสมก็จะช่วยเสริมสุขภาพได้หลายด้านแต่หากกินมากเกินไปก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกันนะคะดังนั้นการเลือกกินอย่างพอดีพอเหมาะกับสภาพร่างกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้คุณผู้ฟังนั้นได้อร่อยกับทุเรียนอย่างปลอดภัยในช่วงหน้าผลไม้ที่ทุเรียนออกมาแบบนี้นะคะสำหรับคอทุเรียนก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะที่นำเรื่องราวของการกินทุเรียนอย่างไรให้ได้ประโยชน์และมีคุณค่าโภชนาการรวมถึงข้อควรระวังในการกินด้วยค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะถ้าสนใจเรื่องราวที่ออกอากาศผ่านรายการก็สามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ค่ะมาที่รายการสุขใจไปกับเพลงอรัญญาชมชื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะคะระบุวันที่ที่คุณผู้ฟังสนใจเอกสารที่ออกอากาศผ่านรายการแล้วดิฉันจะส่งไปให้คุณผู้ฟังถึงบ้านเลยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะต้องพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวของ4เมนูที่จะทำให้เลือดของเรานั้นสะอาดหลอดเลือดสะอาดมีอะไรบ้างเมนูอาหารที่เราควรจะทำรับประทานเป็นมื้อเย็นก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรต
2: ซ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
8: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
7: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
8: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์

หลังจากฟังสาระจากทางสถานีแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะรักและคิดถึงของคุณพัชรากับโอเมชั่นแล้วก่อนหน้านั้นลาก่อนความรักของแกรนเอ็กค่ะและช่วงนี้ช่วงท้ายของรายการเรื่องราวของเมนูที่ช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดดีต่อใจและสุขภาพนั้นเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังคะคงจะไม่เถียงนะคะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นสุขภาพก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆการเลือกกินอาหารที่เรียบง่ายปรุงเองที่บ้านและมีสารอาหารครบถ้วนจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะวันนี้จึงมาแนะนำ4เมนูที่ใช้วัตถุดิบที่ราคาประหยัดหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ทำได้อย่างรวดเร็วมาฝากแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อการทำความสะอาดหลอดเลือดนะคะซึ่งบางคนอาจจะติดเรื่องรสชาติแต่ว่าก็ต้องดูที่อาหารว่ามีต่อดีต่อสุขภาพของเราอย่างไรนะคะ4เมนูนี้มีอะไรบ้างติดตามที่เมนูแรกนะคะหูหนูดำผัดขึ้นช่ายค่ะการรวมตัวของวัตถุดิบทั้ง2อย่างนี้ก็คือช่วยคูณ2ประสิทธิภาพในการล้างหลอดเลือดนะคะมาดูที่สรรพคุณกันก่อนค่ะเห็ดหูหนูดำมีใยอาหารและละลายน้ำและสารเลซิตินช่วยลดคอเลสเตอรอลในตับลดการสะสมไขมันที่ผนังหลอดเลือดแล้วก็ยังป้องกันการเกิดลิ่มเลือดนอกจากนี้ยังมีธาตุเหล็กสูงที่ช่วยป้องกันโลหิตจางค่ะส่วนขึ้นช่ายนะคะก็จะมีสารฟลาโวนอยด์และโพแทสเซียมช่วยในเรื่องของการขยายหลอดเลือดปรับสมดุลความดันโลหิตแล้วก็ยังปกป้องผนังหลอดเลือดจากอนุมูลอิสระด้วยนะคะสำหรับวิธีทำค่ะทำง่ายๆค่ะเพียงคุณผู้ฟังเนี่ยแช่เห็ดหูหนูแห้งให้นุ่มล้างให้สะอาดแล้วก็ลวกในน้ำเดือดประมาณสัก1นาทีหั่นขึ้นช่ายเป็นท่อนๆสับกระเทียมให้ละเอียดตั้งกระทะผัดกระเทียมให้หอมใส่ขึ้นช่ายลงไปผัดแรงๆสัก2นาทีแล้วก็ตามไปด้วยเห็ดหูหนูนะคะจากนั้นก็ปรุงรสด้วยเกลือซีอิ๊วขาวเล็กน้อยผัดให้เข้ากันจนได้กลิ่นหอมก็นำมาเสิร์ฟเป็นเมนูหูหนูดำผัดขึ้นช่ายแสงอร่อยแล้วล่ะค่ะชนิดที่2นะคะเมนูที่2ก็คือยำหอมใหญ่กับผักชีนะคะเมนูนี้ได้รับฉายาว่าราชาแห่งการทำความสะอาดขยะในหลอดเลือดนะคะหอมใหญ่มีสรรพคุณก็คือมีสารเควอร์ซิทินและโปรสตาแกลนดิน A นะคะช่วยลดความหนืดของเลือดป้องกันลิ่มเลือดและลดไขมันในเลือดค่ะส่วนผักชีก็มีวิตามิน C และ K ช่วยชะล้างสารพิษและโลหะหนักออกจากร่างกายพร้อมกับลดคอเลสเตอรอลเลวที่เกาะตามผนังหลอดเลือดของเราด้วยนะคะส่วนวิธีทำค่ะคือซอยหอมใหญ่เป็นแผ่นบางๆแล้วก็แช่น้ำเย็นสัก10นาทีเพื่อลดความฉุนของหัวหอมใหญ่นะคะจากนั้นหั่นผักชีแล้วก็พริกแดงเตรียมไว้ทำน้ำปรุงโดยผสมน้ำส้มสายชูบัลซามิกนะคะเกลือน้ำตาลและน้ำมันงาเข้าด้วยกันจากนั้นก็นำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้าโรยด้วยงาขาวทิ้งไว้สัก2นาทีเพื่อให้รสชาติซึมเข้าเนื้อค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สามารถรับประทานได้นะคะเมนูที่3บวบนึ่งกระเทียมค่ะเป็นเมนูที่มีรสสัมผัสนุ่มแล้วก็ช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดสรรพคุณของบวบก็คืออุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดไขมันส่วนเกินและน้ำตาลในเลือดส่วนกระเทียมนะคะมีสารอัลลิซินที่สำคัญต่อสุขภาพหัวใจและช่วยให้หลอดเลือดของเรานั้นไหลเวียนสะดวกขึ้นค่ะวิธีทำนะคะบวบนึ่งกระเทียมก็คือต้องปอกเปลือกบวบล้างให้สะอาดหั่นเป็นท่อนวางเรียงในจานสับกระเทียมโรยหน้าบวบนำไปนึ่งด้วยไฟแรงสักประมาณ8นาทีนำออกมาเทน้ำส่วนที่เกินออกแล้วก็ราดซีอิ๊วขาวจากนั้นนะคะเราตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ราดทับลงไปบนกระเทียมเพื่อดึงกลิ่นหอมโดยโรยต้นหอมปิดท้ายแค่นี้ก็จะได้เมนูบวบนึ่งกระเทียมอร่อยๆมารับประทานกันแล้วค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะแกงจืดฟักเขียวใส่กุ้งแห้งค่ะเมนูซุปที่ใช้สดคล่องคลอช่วยยับยั้งการเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันค่ะสรรพคุณของฟักเขียวก็มีกรดมาโลนิกช่วยป้องกันน้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกายแล้วก็มีโพแทสเซียมช่วยลดความดันและความเสี่ยงหลอดเลือดตีบด้วยนะคะสำหรับวิธีการทำเมนูนี้ก็คือปลอกเปลือกฟักคว้านไส้ออกหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็
ล้างกุ้งแห้งให้สะอาดต้มน้ำให้เดือดใส่กุ้งแห้งลงต้มสัก2นาทีเพื่อให้ได้น้ำซุปที่หอมหวานนะคะจากนั้นก็ใส่ฟักเขียวลงไปต้มต่อประมาณสัก5นาทีจนเริ่มใสแล้วก็นุ่มปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยขาวดับไฟแล้วโรยต้นหอมและน้ำมันงานะคะทั้ง4เมนูนี้ก็เป็นอาหารที่ทำง่ายให้รสชาติสดชื่นแล้วก็ดีต่อระบบการย่อยอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวที่จะรับประทานเป็นประจำเพื่อสุขภาพหลอดเลือดที่ดีค่ะก็เป็นเมนูอาหารทั้ง4ชนิดที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นหูหนูดำผัดขึ้นช่ายยำหอมใหญ่กับผักชีบวบนึ่งกระเทียมแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยแกงจืดฟักเขียวใส่กุ้งแห้งค่ะถ้าวันนี้ยังนึกเมนูอาหารเย็นอะไรไม่ออกก็อย่าลืมทั้ง4เมนูนะคะเลือกสักเมนูหนึ่งไปอยู่บนโต๊ะอาหารของคุณผู้ฟังในมื้อเย็นวันนี้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากโซฮานะคะที่นำเรื่องราวของเมนูอาหารที่ช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดดีต่อใจและสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังค่ะและเวลาของรายการวันนี้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับสุขใจไปกับเพลงได้ใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังข่าว 12:00 น.เริ่มรายการ 13:00 น.จนถึง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้มีเรื่องราวสาระสุขภาพและเสียงเพลงเพราะๆมาฝากกันค่ะขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอรัญญาชมชื่นสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยรัฐบาลเตรียมจัดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐบาลเตรียมจัดไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตอกย้ำไทยศูนย์กลางการค้าอาหารโลกคาดจะมีเงินสะพัดกว่า 130,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่เตรียมจัดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคม2569ณ Impact เมืองทองธานีโดยปีนี้จัดเต็มภายใต้แนวคิด Bigger Better Broader ยิ่งใหญ่ดีและโดดเด่นขึ้นในทุกมิติทางนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกผ่านการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดนานาชาติพร้อมขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกและการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศโดยงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026จะรวบรวมผู้ซื้อผู้นำเข้าผู้ประกอบการและผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารจากกว่า130ประเทศทั่วโลกโดยมีผู้จัดแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศกว่า 1,168 รายเข้าร่วมโดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบโรงงานผลิตและสถานที่จำหน่ายปลากระป๋องอย่างเข้มงวดกำชับผู้ประกอบการต้องซื่อสัตย์หากฝ่าฝืนลงโทษหนักถึงขั้นจำคุก
9: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าได้เร่งประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตและสถานที่จำหน่ายปลากระป๋องในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเร่งด่วนเน้นตรวจสอบมาตรฐานสถานที่ผลิตหรือ GMP รวมถึงความถูกต้องของฉลากชนิดของปลาที่ใช้บรรจุต้องตรงตามที่ระบุไว้บนฉลากไม่ให้มีการนำปลาชนิดอื่นมาสวมรอย ทางนี้ย้ำว่าการนำปลาชนิดอื่นมาบรรจุแทนปลาที่ระบุไว้บนฉลากเข้าข่ายเป็นอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทกรณีผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหารไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทหากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีลักษณะผิดปกติหรือไม่ตรงตามฉลากสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย. 1556หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรปพิจารณาว่าผู้โดยสารเรือทั้งหมดบนเรือสำราญ MV Hondius เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผู้โดยสารและลูกเรือทั้ง147คนจาก23ประเทศบนเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนโดยผู้ที่ไม่มีอาการป่วยจะถูกส่งตัวกลับประเทศด้วยการขนส่งพิเศษไม่ใช้เที่ยวบินพาณิชย์ตามปกติภายใต้การดำเนินการของประเทศต้นทางเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักกันโรคเมื่อเรือสำราญ MV Hondius เข้าเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีของสเปนในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นด้านองค์การอนามัยโลกรายงานว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสที่มีหนูเป็นพาหะบนเรือสำราญ MV Hondius พบผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย8รายในจำนวนนี้เสียชีวิต3รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสฮันตาเป็นวงกว้างยังคงอยู่ในระดับต่ำรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือจดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรับไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุม2หรือไปรษณียบัตรสักนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันเวลาราชการครับท่านผู้ฟังครับบทเพลงที่ทุกท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นนะครับเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าโหมโรงมหาราชบทเพลงนี้นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2530ซึ่งเป็นปีมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเจริญพระชนมายุครบ5รอบกรมศิลปากรร่วมกับธนาคารกรุงเทพได้มอบหมายให้คุณครูมนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงโหมโรงมหาราชขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในมหาสุภมงคลนั้นเดิมทีบทเพลงประเภทโหมโรงนะครับซึ่งมีลักษณะเฉพาะเป็นเพลงประโคมดนตรีเบิกโรงเพื่อวัตถุประสงค์หลัก2ประการก็คือเป็นการแสดงความเคารพอัญเชิญเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาประชุมกันเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้บรรเลงและผู้ร่วมงานวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ประกาศให้ผู้ฟังทราบว่าหลังจากจบเพลงโหมโรงแล้วก็จะมีการบรรเลงบทเพลงอะไรต่อไปนะครับท่านอาจารย์มนตรีตราโมทได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตอัญเชิญทํานองบทเพลงพระราชนิพนธ์มาแต่งขยายขึ้นบทเพลงนี้นะครับได้นําบทเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งและบทเพลงเราสู้มาเป็นทํานองสองชั้นและแต่งขยายขึ้นตามแบบแผนของการประพันธ์เพลงไทยมีทั้งลูกล้อลูกขัดผสมผสานกันไปและในช่วงท้ายของบทเพลงนะครับยังได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนมาบรรจุไว้อีกเพื่อให้บทเพลงนี้มีทำนองเป็นจังหวะวอลซ์ผสมอยู่ในเพลงไทยผมก็ได้นำบทเพลงนี้มาให้ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยบทเพลงและลำดับต่อไปนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านรับฟังจะเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าแขกสายเถาบทเพลงนี้นะครับมีความไพเราะอย่างยิ่งทำนองเพลงเป็นบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจซึ่งทรงแต่งขยายจากเพลงแขกโมง2ชั้นเมื่อปีพุทธศักราช2471ชื่อเพลงแขกสายนั้นทรงตั้งตามชื่อเมืองสายบุรีส่วนเนื้อร้องทรงดัดแปลงจากเรื่องอุณรุตพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1ในวันนี้นะครับจะเป็นเสียงขับร้องของคุณครูณรงค์รวมบรรเลงที่ท่านได้บันทึกเสียงไว้เชิญท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังบทเพลงแขกสายเถาได้แล้วครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงที่มีชื่อว่าแขกสายเถาเสียงขับร้องของคุณครูณรงค์รวมบรรเลงที่ท่านได้ฝากน้ำเสียงไว้นะครับแม้ว่าท่านจะล่วงลับไปแล้วท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการคัดสรรบทเพลงในแบบไทยเดิมนะครับหมายทุกท่านรับฟังบทเพลงไทยเดิมนะครับเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเราควรที่จะดำรงรักษาไว้ให้นานเท่านานเลยนะครับและท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยได้นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกสามารถที่จะเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะครับมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุมซองหรือไปรษณียบัตรสักนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันเวลาราชการครับท่านฟังครับและบทเพลงในลำดับต่อไปนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านรับฟังจะเป็นบทเพลงในรูปแบบของปิพาทไม้นวมนะครับในเพลงระบำนพรัตน์เปลี่ยนบรรยากาศท่านผู้ฟังบ้างนะครับระบำนพรัตน์นี้นะครับอยู่ในละครนอกเรื่องสุวรรณหงส์ตอนสุวรรณหงส์พาพราหมณ์เกศสุริยงไปชมถ้ำแก้วกรมศิลปากรได้จัดแสดงให้ประชาชนชมนะครับณโรงละครศิลปากรเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2492ปัจจุบันนะครับระบำชุดนี้นิยมมาแสดงเป็นระบำชุดเอกเทศเพราะบทร้องและทำนองเพลงไพเราะมากท่ารำและเครื่องแต่งกายก็งดงามผู้ประพันธ์บทร้องและทำนองเพลงนะครับก็คือคุณครูมนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติและผู้ประดิษฐ์ท่ารำนะครับได้แก่คุณครูละมูลยมคุปคุณครูมัลลีหมันคงประพัฒน์คุณครูสุภลักษณ์พัทรนาวิกหม่อมครูตวนเพลงนี้นะครับคุณวันดีสุขนวมและคุณสุริพรกลางสะอาดเป็นผู้ขับร้องเชิญทุกท่านรับฟังได้แล้วครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย้ำเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะโดยต้องไร้ผู้มีอิทธิพลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย้ำเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะต้องไร้ผู้มีอิทธิพลพร้อมเรียกคืนสิทธิ์ให้ประชาชนเข้าถึงชายหาด 100%
8: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงเตรียมสถานจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะไม่มีผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำชัดว่าการแก้ไขปัญหาจะต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจมีการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนวพันธ์ฝ่ายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตรวจสอบกรณีเจ้าของเพจรับเหมาสร้างบ้านทิ้งงานเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทพร้อมจัดทำบัญชีดำผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการแอบอ้างหลอกลวงประชาชนในอนาคต
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งด่วนให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบตรวจสอบกรณีช่างหนึ่งเจ้าของเพจรับสร้างบ้านหลังพบผู้เสียหายกว่า60รายในพื้นที่ภาคอีสานมูลค่าความเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทโดยพบพฤติการนำภาพแบบบ้านผู้อื่นมาแอบอ้างและหลอกเก็บเงินมาจำจำนวนมากก่อนทิ้งงานจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากภาวะความเครียดสะสม ล่าสุดสคบได้ออกหนังสือใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกตัวนายเกรียงไกรและวัยกลางเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่12พฤษภาคมนี้เวลา 9:30 นเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางเยียวยาหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทั้งแพ่งและอาญาพร้อมประสานตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบร่วมขยายผลการสอบสวนนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สคบจัดทำฐานข้อมูลกลางเพื่อขึ้นบัญชีดำผู้รับเหมาทิ้งงานให้ประชาชนตรวจสอบประวัติได้ก่อนจ้างงานพร้อมฝากเตือนผู้บริโภคให้ตรวจสอบสัญญาและงวดเงินให้รอบคอบโดยผู้เสียหายสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ได้ทันทีที่ปคบชนันชิดาสังทองรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือส่งกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนภารกิจจังหวัดนราธิวาสเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพลุบาเจาะพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
10: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือได้สั่งการให้นาวาเอกสุรการฝังรุ่งหัวหน้าชุดช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้นำกำลังพลจิตอาสาจำนวน30นายสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าของจังหวัดนราธิวาสโดยร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์และสนับสนุนการดับไฟป่าพลุบาเจาะบริเวณพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วบางส่วนแต่เพลิงยังไม่ดับสนิทเนื่องจากลักษณะของป่าพลุที่มีไฟคุกรุ่นอยู่ใต้ดินจึงยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำเนื่องจากยังคงพบจุดความร้อนในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ในแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาประชาชนชาวไทยล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อทำรงไว้ซึ่งความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนท่ามกลางพระราชภารกิจนานาประการพระองค์ทั้งสองยังทรงห่วงใยและใกล้ชิดกับประสบกรณิกรในทุกภูมิภาคย้อนไปเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ประวัติศาสตร์แห่งเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงได้จารึกเหตุการณ์สำคัญเมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุงณบริเวณวัดควนปรงตำบลท่ามิรำอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงศาลหลักเมืองเปรียบดังศูนย์รวมจิตใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวศรัทธาของประชาชนและเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงของบ้านเมืองการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพระราชพิธีด้วยพระองค์เองนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นประชาชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลมารอเฝ้ารับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระเมตตาทุกย่างพระบาทที่ทรงพระราชดำเนินล้วนสะท้อนถึงสายพระเนตรอันลึกซึ้งที่มองเห็นความสำคัญของท้องถิ่นและสายพระราชหฤทัยที่ผูกพันกับประสบกรณิกร
2: กาตอนนั้นปีออกซ้ำมารับเสด็จกันจำได้ดีปลื้มใจปลื้มปิติเป็นที่สุดของชีวิตเลย
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นร่มโพแก้วให้ประชาชนตลอดไปครับ
1: การเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุงมิใช่เพียงแค่พิธีการแต่หากยังเป็นการยืนยันถึงพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้เปรียบเสมือนสายฝนที่ชโลมใจประสบกรณิกรชาวพัทลุงและประชาชนชาวไทยทั้งประเทศให้ชุ่มชื่นด้วยสำนึกในพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2568ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทวีพรหมจันทร์สวทพัทลุงนำเสนอ
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.ถึง 16:00 น.

วัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 KHz ครับเอกพงศ์นพสกุลรับหน้าที่ดำเนินรายการครับพบกันทุกอาทิตย์นะครับหลังข่าว 15:00 นเป็นข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นพอจบข่าวปุ๊บก็มาเจอเสียงจากคนตาบอดไทยนะครับเสียงจากคนตาบอดไทยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับนอกจากจะพบกันทาง FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz แล้วเรายังจะพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับผู้ฟังครับเราจะมีเรื่องราวสาระเกี่ยวกับคนพิการนะครับความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในนามคนพิการแม้รายการเราจะชื่อเสียงจากคนตาบอดไทยแต่บางครั้งเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารจากคนพิการทั้ง7ประเภทนะครับมาสลับกันฟังด้วยนะครับรู้ฟังซึ่งก็แน่นอนแหละมีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดรายการร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่เราก็อาจจะมีเรื่องของคนตาบอดมาฝากเยอะหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับก็เสียงจากคนตาบอดไทยเนี่ยฟังทาง AM 819มาหลายปีแล้วนะตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะปี42นะครับ42แล้วนี่69แล้วก็27ปีนะฮะ27-28ปีกับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยซึ่งก็ต้องขอบคุณผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ทุกยุคทุกท่านที่เห็นความสำคัญแล้วก็เปิดโอกาสให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยมาจัดรายการผมเอกพงศ์ลบสกุลถึงแม้จะเป็นบุคลากรของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยเต็มตัวนะครับแต่ก็ไปดูแลนะครับไปบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยด้วยทางสมาคมก็เลยมอบหมายให้ผมดูแลรายการนี้อีกสักรายการหนึ่งเนาะเพื่อที่จะเชื่อมโยงกันระหว่างสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยกับผู้ฟังว่าจะต้องการฟังแบบไหนอะไรอย่างไรแล้วก็นำเสนอหรือว่าจะทำรูปแบบรายการนะครับมานำเสนอเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ตามสัญญานะครับเพราะในสัปดาห์นี้ผมจะเชิญแขกรับเชิญ2ท่านมาพูดคุยกันในรายการนั่นก็คือคุณจตุพลหนูท่าทองและคุณวรุณรดากรุณีนะครับจากมูลนิธิคนตาบอดไทยซึ่งก็จะดูแลงานด้านห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาตินะครับการที่จะให้คนที่สนใจเนี่ยไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังนะต้องมีวิธีการอย่างไรนะครับคุณวรุณราหรือว่าพี่หนิงเนี่ยก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับวิธีการนะครับรับสมัครหรือการอ่านอย่างไรส่วนคุณจตุพลเนี่ยนะครับหรือว่าคุณโจเนี่ยก็จะดูแลเรื่องของเทคนิคในการที่จะบันทึกเสียงหนังสือนะครับวันนี้ก็จะได้พูดคุยกันในช่วงต่อไปของรายการนะครับนอกจากการพูดคุยแล้วนะครับสาระน่ารู้หรือว่าการสัมภาษณ์แล้วก็ยังมีเพลงเพราะๆที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังด้วยล่ะครับ

หลายคนถามไทยกันเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมเสียงผู้จัดวันนี้ถึงฟังดูแล้วค่อนข้างที่จะเป็นหวัดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างไรไหมนะครับแสดงว่าคุณผู้ฟังเนี่ยสังเกตเสียงได้ยอดเยี่ยมมากนะครับไปเจอหวัดมานะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับก่อนหน้านี้ร้อนจัดแต่หลังเนี่ยหลังๆมาช่วงต้นพฤษภาจะมีฝนเยอะนะครับแล้วก็ลมแรงบางทีร่างกายก็อาจจะปรับไม่ทันผมก็เลยเจอหวัดเล่นงานนะครับก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่มาจัดรายการนี้ก็ไปเมืองฉงชิ่งมาที่ประเทศจีนนะครับก็เลยอาจจะเดินเหนื่อยนิดหน่อยนะเดินเยอะเพราะว่าเขาเป็นเมืองภูเขาใช่ไหมครับใช้มันเดิมเป็นภูเขาแล้วก็นำมาสร้างเมืองคนจีนนี่เก่งนะเรื่องของวิศวกรต่างๆเขาเก่งมากในการออกแบบให้ภูเขากลายเป็นเมืองที่เจริญมากนะครับในประเทศจีนก็คือนครฉงชิ่งนั่นเองนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยไปแล้วก็เคยตามรีวิวกับคนที่เขาเคยไปเที่ยวมานะครับคือที่ผมไปช่วงต้นเดือนเนี่ยก็คือช่วง2 3 4 5พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเจอรีวิวเหมือนกันว่าถ้าไปช่วงเนี้ยจะค่อนข้างลำบากนะเอ๊ะในเมื่อจองไปแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเดินทางต่อให้ลำบากขนาดไหนเราก็ต้องไปนะครับเมื่อถึงเวลาไปฉงชิ่งก็เดินทางไปตั้งแต่2 3 4 5อย่างที่บอกเลยครับพอไปถึงเนี่ยโอ้โหก็เจอคนเยอะจริงๆเข้าใจแล้วว่าเทศกาลวันหยุดของจีนหรือของที่ไหนนี่จะเป็นยังไงแต่เวลาเราไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นขนส่งสาธารณะนะครับหรือว่าร้านอาหารของเขาเนี่ยคือมันไม่ได้ลำบากเหมือนที่หลายคนรีวิวว่าถ้าไปช่วงนี้จะค่อนข้างที่จะลำบากคือคนเยอะเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดวันแรงงานของเขาเนี่ยระบบจัดการเขาดีคุณผู้ฟังบ้านเราก็มีนะไอ้การที่เข้าไปนั่งที่ร้านอาหารแล้วเรียกคนมารับออเดอร์เนี่ยยังไงไม่มีนะเราต้องสแกนเข้าไปเพื่อสั่งอาหารแต่ของเขาเนี่ยวิเศษกว่านั้นคือล้ำไปกว่าเราอะคือสั่งอาหารเสร็จปุ๊บชำระเงินก่อนเลยครับมันจะมี QR code ให้เราสแกนเพื่อจ่ายเงินขึ้นมาหลังจากมีอาหารเราสั่งอาหารแล้ว

หลายคนรีวิวว่าถ้าเราไปช่วงนี้จะมีปัญหาแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือผมอาจจะไปกันเองไม่ได้ไปกับทัวร์มันก็เลยดูทุกอย่างยืดหยุ่นได้นะครับแต่บอกเลยว่าไปเที่ยว4วันสนุกกลับมาพร้อมกับระบมคือเดินเยอะนะครับผมยังติดใจนะเรื่องของการสั่งอาหารเขาเนี่ยคือในบางร้านบางแบรนด์บ้านเราเนี่ยเวลาเข้าไปสแกน QR code แล้วสั่งมาก็จะมีมาเสิร์ฟอาจจะเสิร์ฟด้วยคนหรือด้วยหุ่นยนต์ก็แล้วแต่พอเราอิ่มเราก็ต้องไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์แต่นี่ไม่ครับสั่งอาหารแล้วก็ต้องสแกนจ่ายเงินก่อนอาหารถึงมาเสิร์ฟเราอันนี้ชอบอยากให้เมืองไทยมีแบบนี้ทุกร้านนะครับแต่ว่าถ้ามีแบบนี้ทุกร้านเนี่ยก็ต้องเข้าถึงด้วยนะไม่ใช่คนพิการหรือคนตาบอดไปสแกนแล้วก็ไปจ่ายเงินแล้วเข้าไม่ถึงต้องให้คนตาดีช่วยตลอดอย่างนี้ก็ไม่ make sense นะครับต้องทำให้สามารถเข้าถึงได้เป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับที่นำมาเล่าให้ฟังจากการเดินทางไปชงชิ่งมาครับพักกันอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับแขกรับเชิญครับ

0: คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้เราจะรู้จักกับห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติให้มากขึ้นครับห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติภายใต้การดูแลของมูลนิธิคนตาบอดไทยซึ่งเป็นองค์กรในเครือของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับวันนี้จะไปพูดคุยกับ2ท่านซึ่งมานั่งอยู่กับผมแล้วขณะนี้นะครับท่านแรกคุณจตุพลหนูท่าทองดูแลด้านฝ่าย IT ฝ่ายเทคโนโลยีครับท่านที่2ครับคุณวรุณรดากรุณีดูแลเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการรับสมัครแล้วก็แม้กระทั่งการทดสอบการอ่านนะครับอย่างไรให้ถูกต้องนะครับสองท่านอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับสวัสดีสองท่านก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: รู้สึกตื่นเต้นอย่างไร
2: ตื่นเต้นมากค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาเข้าห้องจัดรายการของพี่เลยค่ะ
0: เสียงนี้ก็เริ่มมาจากการอ่านหนังสือก่อนด้วยใช่ไหมครับพี่หนึ่ง
2: ใช่ค่ะใช่เลย
0: แนะนำตัวเลยครับ
2: ค่ะวรุณดากรุณีนะคะชื่อหนิงนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตและให้บริการห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติค่ะ
1: อีกท่านนึงครับผมจตุพลหนูท่าทองนะครับก็เป็นหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดมูลนิธิคนตาบอดไทยครับ
0: คุ้นเคยกันนะครับมูลนิธิคนตาบอดไทยเป็นองค์กรในเครือของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแต่จะดูแลหลายเรื่องการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนตาบอดดูเรื่องวิชาเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของห้องสมุดนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีมานานแล้วด้วยการเริ่มต้นในการอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดเนี่ยวิธีการหลังบ้านการผลิตหนังสือเสียงมันเริ่มต้นมาจากตรงไหนอันนี้คงต้องถามคุณจตุพลหรือว่าคุณโจของเรานะครับเพราะเห็นว่าน่าจะอยู่ตั้งแต่ยุคบุกเบิกอาจจะไม่ได้บุกเบิกซะทีเดียวแต่ว่ายังคงมาทันในตอนนั้นอยู
1: ่
0: ตอนแรกเขาทำกันยังไงครับการอ่านหนังสือเนี่ย
1: จริงๆต้องเล่าย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับจากที่ลุงป้าน้าอาที่เป็นคนตาบอดรุ่นก่อนๆเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือว่าจริงๆเนี่ยห้องสมุดเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวของคนตาบอดตอนนั้นมีการจัดตั้งรวมตัวกันแล้วก็จัดตั้งสมาคมคนตาบอดกรุงเทพนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาใครอยากจะรู้หนังสือหรือว่าใครอยากจะอ่านหนังสือเรื่องอะไรเนี่ยก็จะต้องไปหาคนมาอ่านแล้วก็บันทึกเสียงลงเป็นเทปทีนี้เนี่ยเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาได้รับรู้ข้อมูลจากการอ่านหนังสือจากอาสาสมัครที่เขาไปหามาเนี่ยอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันอยากจะแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองได้ฟังจากการอ่านของญาติพี่น้องนี่แหละแล้วก็บันทึกเสียงลงเทปเนี่ยก็อยากจะแบ่งปันให้คนตาบอดคนอื่นฟังด้วยก็เลยมีการรวบรวมเทปที่มีการอ่านกันแล้วก็เก็บไว้ที่คนคนหนึ่งใครอยากคือเหมือนกับเป็นการประกาศกันนะครับว่าใครอยากจะฟังเรื่องนี้เนี่ยมาขอยืมได้ที่คนนี้อะไรเงี้ยคือยังไม่มีห้องสมุดนะครับตอนช่วงประมาณปี118นะครับที่ตามที่ได้ฟังเรื่องเล่ามา
0: ตอนนั้นพวกเราก็ยังไม่เกิดตัว
1: ยังอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วก
2: ็ใกล้ๆแหละ
1: ครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ท่านอาจารย์วิรัตศรีตุลานนท์ซึ่งก็เป็นคนตาบอดคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นอาจารย์ของพวกเรานะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็ไม่อยู่แล้วล่ะ ท่านมีโอกาสได้ไปเยอรมันท่านก็ได้ไปคุยเรื่องพวกนี้นะครับกับทางสมาคมคนตาบอดหรือองค์กรคนตาบอดที่เยอรมันเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะจริงๆยูน่าจะมีห้องสมุดนะน่าจะมีห้องสมุดที่จะเผยแพร่เขาก็เลยสนับสนุนเครื่องเขาจะเป็นเครื่องดราฟเครื่องดราฟเทปอะครับก็คือเมื่อก่อนพอมีการบันทึกเทปเนี่ยมันจะต้องมีการก๊อปปี้เน
0: า
1: ะ
0: คือรายการเราเนี่ยพูดคำว่าเทปเนี่ยได้เต็มปากเลยเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองฟังแต
1: ่
0: ถ้าเป็นอีกเจนหนึ่งเนี่ยนะครับเทปคืออะไรต้องอธิบายแต่วันนี้เราอาจจะคุยได้แบบว่าเต็มปากเต็มคำนะครับพี่นิ่มเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พอได้อุปกรณ์เหล่านั้นมาแล้วก็สนับสนุนเงินมาส่วนหนึ่งก็เลยมีการเริ่มมาจัดตั้งเป็นห้องสมุดนะครับแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยได้รู้สึกว่าจะได้สนับสนุนทุนจากรัฐบาลด้วยจากป่าเปรมด้วยนะครับในยุคนั้น
0: ครับ
1: ก็เลยมีการจัดตั้งเป็นห้องสมุดแล้วก็ช่วงหลังก็จะมีการจัดตั้งสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมก็อยู่ในการดูแลของห้องสมุดก็จะอยู่ในการดูแลของห้องสมุดสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับแล้วก็มีการเริ่มที่จะประกาศรับสมัครอาสาสมัครคือคนทั่วๆไปเนี่ยนะครับที่มีความประสงค์อยากจะอ่านหนังสือหรือว่า อยากจะเผยแพร่ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มาอ่านหนังสือซึ่งอ่านสมัยนั้นเนี่ยจะเป็นการบันทึกเสียงลงเทปคาสเซ็ต
3: ครับ
1: นะครับแล้วก็ห้องสมุดเนี่ยก็จะทำหน้าที่แจกจ่ายเทปคาสเซ็ตก็จะมีการยืมคืนเหมือนกับห้องสมุดทั่วๆไปที่เขายืมคืนหนังสือ
0: แทนที่จะยืมหนังสือ
1: ใช่
0: ก็เป็นการยืมเทป
1: ใช่ครับ
0: นะครับทีนี้หนังสือหนึ่งเล่มหรือว่าหนึ่งเรื่องเวลาเป็นเทปมันก็จะเป็นหลายม้วน
1: หลายม้วนคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเทปความยาวที่สามารถบันทึกได้หนึ่งชั่วโมง90นาทีก็คือชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะคร
0: ับ
1: เพราะนั้นเนี่ยเทปที่เราใช้กันอยู่ส่วนใหญ่ถ้าจะเอาคุณภาพดีๆเลยจริงๆก็คือเทปหนึ่งชั่วโมงในเทป1ชั่วโมงเนี่ยหนังสือ1เล่มถ้าเป็นเล่มหนาๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะพกเทปประมาณ10ม้วน10ม้วน10กว่าม้วนบางเล่มก็อาจจะไปถึง20ม้วนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็ทำเป็น2แพ็ค
1: ใช่ครับอ
0: ะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นคือวิธีการยืมคืนนะก็คือว่าโอเคแหละห้องสมุดตั้งอยู่ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่ดินแดงเวลาใครจะยืมก็อาจจะยืมโดยการโทรศัพท์มายืมแล้วก็ทางห้องสมุดก็ส่งไปตามบ้านตามอะไรปกติทีนี้วิธีการผลิตล่ะครับ
1: วิธีการผลิตก็คือเมื่อก่อนที่ห้องสมุดเราจะมีห้องบันทึกเสียงอยู่3ห้องจะคล้ายๆกับที่นี่เลยแต่ว่าอุปกรณ์จะไม่ทันสมัยเหมือนที่นี่นะฮะก็คือเราจะมีเครื่องบันทึกเทปเป็นเทปคาสเซ็ตแล้วช่วงที่ผมเข้าไปทำงานใหม่ๆเนี่ยผมก็จะได้รับหน้าที่เป็นคอนโทรล
0: อ๋อคนบันทึก
1: ใช่ครับ
0: 3 2 1ไป
1: ใช่ใช่แล้วก็จะมีอาสาสมัครที่เข้ามาซึ่งอาสาสมัครเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นแม่บ้านอาจจะเป็นคนที่แบบเขาไม่ได้ทำงานประจำอะไรเงี้ยนะครับ มีเวลาว่างก็ไปนั่งอ่านหนังสือแล้วเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีไม่สามารถจะบันทึกเสียงเองเป็นหรืออะไรต่างๆ
0: แค่อ่านออกเสียง
1: แค่อ่านใช่ครับ
0: นะครับ
1: คนบันทึกก็มีสามห้องก็ต้องนั่งหมุนนะครับซ้ายขวา คนซ้ายอ่านผิดเดี๋ยวสต็อปคนซ้ายคนขวากำลังอ่านก็อ่านผิดก็หันมาสต็อปคนขวาแล้วคนซ้ายต่ออะไรเงี้ย
0: คือห้องมันเยอะห้องมันเยอะชิ้นไม่ใช่ห้องเยอะคือห้องมัน3ห้องแต่ว่าหนังสือเนี่ยมันมีความต้องการที่จะให้อ่านมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่บันทึกมีคนเดียวก็ต้องหมุนกันไปหมุนกันมามาสลับมาที่พี่หญิงบ้างอาสาสมัครถ้าถามว่าทันในตอนนั้นไหมก็คงอาจจะไม่รู้แหละถามว่าเข้ามาทันตอนไหนที่เขาบันทึกอะครับ
2: ถ้าสมมติว่าในที่ของห้องสมุดคนตาบอดนี่นะคะเข้ามาที่เป็นโปรแกรมบันทึกเสียงด้วยคอมพิวเตอร์แล้วแต่ถ้าย้อนไปสมัยบันทึกด้วยเทปคาสเซ็ตนี่ทำเป็นตอนนักศึกษาเป็นตอนนักศึกษาแต่ตอนนั้นเราบันทึกอยู่ที่บ้าน
0: บ
2: ันทึกแล้วก็ส่งเทปเนี่ยค่ะมาให้กับทางห้องสมุดนะคะแต่ว่าถ้าตอนที่เข้ามาอยู่ที่ห้องสมุดคนตาบอดเนี่ยครั้งแรกเลยก็คือมาเป็นโปรแกรมบันทึกเสียงที่เรียกว่า OBI
0: แล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: ถามย้อนไปหน่อยก่อนที่เราจะไปถึง Read for the Blind ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเราวันนี้รู้จักห้องสมุดได้อย่างไรแล้วเข้ามาได้ยังไงกับการเริ่มต้นที่จะมาเป็นอาสาสมัครก่อนที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำนะครับ
2: ค่ะก็เริ่มต้นอย่างที่เมื่อสักครู่ได้บอกไปนะคะว่าเคยบันทึกเทปคาสเซ็ตแล้วพอมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณปี5657อย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะกลับไปทำอีกมีความรู้สึกว่าเป็นคนชอบอ่าน
0: ตอนนั้นเรียนจบแล้วแหละ
2: ทำงานแล้ว
0: ทำงานแล้วค่ะ
2: แล้วก็พอพูดว่าเรียนจบแล้วนี่รู้สึกว่า มันจบมานานแล้ว นะแล้วก็คือด้วยความที่ว่าเป็นคนชอบอ่านคือแบบบางทีอ่านหนังสือเองเนี่ยชอบอ่านออกเสียงใครฟังก็ไม่รู้แหละฉันฟังของฉันเองก็ชอบเป็นคนชอบอ่านออกเสียงแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยการอ่านออกเสียงของเรามันน่าจะได้ช่วยเพื่อนๆได้บ้างก็เลยหาเสิร์ชหาหลายๆที่เลยว่าที่ไหนที่แบบรับบ้างสำหรับการอ่านของเราที่จะให้คนตาบอดฟังก็หาหลายที่แล้วก็ปิดไม่รับแล้วอะไรเงี้ยจนกระทั่งมาเจอของจริงๆอยากจะอ้างถึงบุคคลท่านหนึ่งที่ทำเป็นแบบเหมือนเชื่อมต่อให้เราได้มาเจอห้องสมุดก็คือพี่บุ๋มปนัดดา
0: ไปเจอวงผู้ดี
2: ใช่ไหมใช่ค่ะไปเจอของพี่บุ๋มที่แชร์มาว่าห้องสมุดคนตาบอดของมูลนิธิคนตาบอดไทยเนี่ยยังต้องการอาสาสมัครอยู่ก็เลยได้ติดต่อเข้ามาแล้วก็ walk in ไปเรียนรู้โปรแกรมเลยสมัยก่อนเขาจะมีแบบวันที่อบรมอาสาสอนอาสาแบบทุกวันอังคารแล้วก็วันเสาร์เนี่ยเข้าไปเลยก็ได้รับการเรียนรู้แล้วก็แนะนำเรื่องการอ่าน
0: ตอนนั้นเขาให้อ่านอะไรก่อนครับ
2: โอ้โหข้อสอบค่ะเขาเรียกว่าเฉลยข้อสอบ
0: อ๋อเป็นเฉลยข้อสอบ
2: เป็นด่านแรกของอาสาสมัครทุกคนนะช่วงนั้นเฉลยข้อสอบของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
0: ทีนี้ถามต่อเลยก็แล้วกันว่าเมื่อเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการขั้นตอนเนี่ยเราเป็นคนต้องอ่านหนังสือตามที่ห้องสมุดระบุหรือเราอยากอ่านอะไรเองก็ได้ครับ
2: เริ่มต้นนะคะตอนที่เราเป็นอาสาสมัครใหม่ๆเนี่ยเราจะได้รับ หนังสือที่สมาชิกต้องการอ่านก่อนก
3: ็
2: คือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะพี่ๆที่ห้องสมุดเนี่ยก็จะมาบอกว่าเอ้ยอันนี้เร่งด่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปี2ปีแรกเนี่ยแทบจะไม่เคยได้อ่านหนังสืออื่นเลยนอกจากสรุปเฉลยวิชาอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยที่คนตาบอดจะรีบต้องการไปอ่านคือเมื่อก่อนเรื่องของมันก็อาจจะโยงมาถึงเรื่องของระบบการจัดเก็บอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ
3: ค
2: แล้วก็ข้อสอบรวมข้อสอบมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่ต้องการค่อนข้างเยอะสำหรับเพื่อนๆตาบอดที่เขายังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่อะค
0: ่
2: ะ
0: ถามคุณโจ้ครับ
1: ครับ
0: Read for the Blind อธิบายให้ฟังชัดๆว่ามันคือแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์หรืออย่างไรที่คนทั่วไปสามารถไปใช้ได้อย่างไรครับ
1: ครับคือต้องเล่าฟังให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าตัว Read for the Blind เนี่ยนะครับเป็นวิวัฒนาการมาจากโปรแกรมอ่านหนังสือที่เราใช้กันอยู่บนคอมพิวเตอร์คือจริงๆต้องบอกว่าปกติถ้าสมมติว่าเรามีการบันทึกเสียงเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็น
3: ครับ
1: แล้วก็ถ้าคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นก็จะต้องไปบันทึกเสียงที่ห้องสมุดซ
3: ึ่
1: งจะสร้างความลำบากให้กับอาสาสมัครพอสมควร
0: คือเราบันทึกให้ได้
1: ใช่ครับ
0: ท่านต้องเดินทางต
1: ้
0: องโน่นนี่นั่นน่ะเนาะ
1: ใช่ครับคราวนี้ก็ได้มีการริเริ่มนะครับซึ่งผู้ที่ริเริ่มเนี่ยเราก็ต้องยกเครดิตให้นะครับก็คือคุณณัฐวุฒิอมรวิวัฒน์นะครับก็ได้มีการริเริ่มมาพูดคุยกันกับทางห้องสมุดของเราเนี่ยนะครับว่าอยากจะคืออยากจะให้มีแอปพลิเคชันที่อาสาสมัครเนี่ยสามารถที่จะบันทึกเสียงเองได้จากที่ไหนก็ได
3: ้
1: เพราะว่ายุคนั้นเนี่ยเริ่มเป็นยุคที่แอปพลิเคชันต่างๆก็เริ่มมีแล้วก็เริ่มมาซึ่งต้องบอกว่าในอีกหนึ่งขาเนี่ยของคนตาบอดเองตอนนั้นเนี่ยเราก็มีแอปพลิเคชันอยู่แล้ว1ตัวชื่อว่า Tap to Read ซึ่งมันเป็นแอปพลิเคชันสำหรับอ่านหนังสือแต่ว่าคือแทนที่เราจะเอาแฟลชไดรฟ์ไปก๊อปปี้หนังสือมาอ่านหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้แอปพลิเคชันในการเข้าไปแล้วก็เลือกหนังสือที่ตัวเองต้องการจะอ่านแทนแต่ทีนี้ฝั่งของอาสาสมัครเนี่ยเรายังไม่มียังไม่มีแอปพลิเคชันตัวนี
3: ้
1: นะครับทีนี้พอพูดคุยกันเรียบร้อยก็มีการเริ่มพัฒนาตัวแอปพลิเคชันซึ่งต้องบอกว่าลักษณะของแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกเสียงแต่ว่าเรายังยึดหลักของการบันทึกเสียงแบบหนังสือที่มีโครงสร้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าหนังสือเสียงที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นหนังสือเสียงระบบเดซี
3: ่
1: นะครับซึ่งเป็นหนังสือเสียงที่มีโครงสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อตัวแอปพลิเคชันจะต้องมีการบันทึกเสียงถ้าจะบันทึกเสียงเป็นไฟล์ธรรมดาเป็นไฟล์ MP3 เป็นไฟล์เวฟทั่วไปเงี้ยนะครับเวลานำไปฟังเนี่ยก็คนฟังเนี่ยจะสามารถไม่สามารถที่จะค้นหาบทต่างๆ
0: เริ่มฟัง
1: ไปหน้าต่างๆได
0: ้เริ่มต้นจนจบไม
1: ่
0: ร
1: ู้
0: อยากฟังหน้านั้นก
1: ่
0: อนหน
1: ้
0: านี้ก่อนก็จะไม่ได้
1: ใช่ครับดังนั้นก็เลยตัวแอปพลิเคชันนี้จะมีความพิเศษก็คือว่ามันจะมีการบันทึกเสียงตามโครงสร้างที่ได้มีการสร้างเอาไว้ก็คือโครงสร้างของหนังสือนะครับก็สามารถที่จะสร้างบทต่างๆนะครับสร้างเลขหน้าสร้างอะไรต่อมีอะไรตามโครงสร้างของหนังสือได้
0: ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ฝั่งอาสาบ้างนะครับฝั่งพี่หนิงที่ดูแลอยู่ตอนนี้นะครับกระบวนการบอกให้เราฟังสั้นๆได้ไหมครับว่าหลังจากอาสาสมัครได้ใช้โปรแกรมเป็นแล้วเขาต้องทำอย่างไรแล้วส่งเสียงกลับมาให้เรายังไงครับ
2: ค่ะในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน Read for the Blind เนี่ยนะคะเมื่ออาสาได้บันทึกเริ่มต้นอย่างที่พี่โจบอกเมื่อสักครู่ว่าคือต้องบันทึกตามโครงสร้างตัวหนังสือนะคะมีปกหน้าปกในคำนำสารบัญต่างๆตามหนังสือเล่มนั้นๆ
0: อ
2: ่
0: านตามหนังสือเลย
2: ใช่ค่ะตามหัวข้อเลยก็คือมันก็จะสะดวกสำหรับการฟังแล้วก็จริงๆแล้วมันสะดวกสำหรับอาสาด้วยนะคะว่าเอ้ยหัวข้อนี้อ่านผิดเวลาทวนฟังแก้ไขยังไงมันก็จะไม่ต้องแบบไปนั่งฟังยาวๆว่าตัวเองผิดตรงไหนนะคะท
3: ี
2: นี้พอเรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนที่จะแบบจบเป็นเล่มเราจะให้ส่งตัวอย่างก่อนสำหรับอาสาใหม่เพื่อที่จะได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ช่วยฟังว่าต้องมีอะไรปรับปรุงแก้ไขตรงไหนไหมบางท
3: ี
2: อาจจะมีเสียงซ่าเสียงแทรกหรือว่าอ
3: ่
2: านผิดตรงไหนเพราะว่ายังไม่เคยบันทึกเสียงมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยในตัวแอปพลิเคชันเองเนี่ยก็ออกแบบมาที่ทำให้อาสาใช้งานง่ายคือเวลาแชร์มันจะมีให้แชร์ลิงก์เพื่อที่จะ copy ลิงก์อ่ะให้กับเจ้าหน้าที่ได้ว่าหนังสือเล่มนี้ช่วยตรวจช่วยฟังตัวอย่างให้หน่อยหรือแม้แต่เสร็จแล้วก็สามารถที่จะแชร์ลิงก์เพื่อแจ้งว่าหนังสืออ่านจบแล้วท
3: ี
2: นี้ในระหว่างที่อ่านเนี่ยถ้ามีการแบบอัปโหลดขึ้นระบบ เราเรียกว่าอัปโหลดเพื่อที่จะให้มันอยู่ในตัวระบบแอปพลิเคชันคือมันจะมีทั้งที่บันทึกในเก็บไว้ในมือถือเราด้วยหรือจะอัปโหลดขึ้นตัวแอปพลิเคชันเลยเนี่ยก็คนตาบอดในฝั่งคนตาบอดเขาก็จะเข้าไปฟังได้ด้วยเหมือนกันนะ
1: ค
2: ะนอกจากตัวแอปพลิเคชัน Tap to Read ทีนี้ถ้าแจ้งว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็จะไปดึงข้อมูลหลังบ้านมาค่ะดึงไฟล์มาเพื่อเอามาตรวจสอบแล้วก็ถ้าเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาไฟล์ตรงเนี้ยไปขึ้นระบบบริการห้องสมุดออนไลน์ของเราอีก
0: ครับโอ้มันมีอีกตั้งหลายเรื่องนะแต
2: ่
0: เวลาเราหมดแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวเป็นอาสาสมัครสนใจติดต่อมาได้ที่ไหนและเรื่องสำคัญมากๆก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ครับเรื่องนี้แหละสำคัญจริงๆเพราะว่าหนังสือแต่ละเล่มที่มันกว่าจะได้มาเนี่ยเขาเขียนเนาะมันต้องผ่านกระบวนการในการเขียนบางเล่มเขียน2คน3คนคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วกว่าเขาจะได้ขายหนังสือของเขาได้นู่นนี่นั่นมันก็ต้องผ่านลิขสิทธิ์แล้วเราอยู่ๆเอามาอ่านเลยแล้วเผยแพร่เพราะฉะนั้นของเราก็มีวิธีการในการป้องกันดูแลเรื่องนี้มากเหมือนกัน
2: ใช่ไ
0: หม
2: ครับใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันแต่วันนี้ก็ประมาณ4นาทีสุดท้ายคือณเวลานี้ครับความต้องการระหว่างคนตาบอดที่เป็นผู้ใช้บริการแล้วอย่างผู้ให้บริการอย่างเรามันมีความสมดุลกันไหมหนังสือยังรออ่านอยู่เยอะไหมอะไรยังไงครับ
2: ก็เรียกว่าไม่สมดุลเลย
0: ไม่สมดุลเลย
2: นะเพราะว่าความต้องการน่ะมีมากกว่าอาจจะแบบ 2-3 เท่าเลยก็ได้นะคะเพราะว่าคนที่อ่านเนี่ยเราต้องการเน้นคุณภาพอาสาทุกคนต้องการเน้นคุณภาพเพราะฉะนั้นเวลาอ่านจะต้องมีการทวนการฟังการอีดิตจนหนังสือได้คุณภาพส่งต่อเจ้าหน้าที่ก็ต้องฟังแล้วก็มาอีดิตจนมันสมบูรณ์ที่สุดถึงจะขึ้นให้บริการแต่ว่าพอคนตาบอดฟังเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่นานอาจจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ฟังหนังสือจบเล่มแล้ว
0: เห็นว่ามีระบบทำให้มัน
1: สปีดด้วย
0: ไม่ใช่เหรอ
2: ใช่ค่ะซึ่งบางทีอาสาก็แบบว่าฟังช้าๆหน่อยก็ได้นะคะ
0: แบบนี้นะ
2: ยิ่งหนังสือเป็นซีรีส์นี่แบบว่าโอ้บางทีเดี๋ยวมาละสมาชิกก็จะโทรมาตามแล้วเล่มนั้นเล่มนี้ออกหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เพียงพอเลย
0: ครับแล้วทางด้านเทคนิคล่ะครับคุณโจมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างในแต่วันนั้นเราต้องแก้ปัญหาอะไรกับตัว Read for the Blind นี่มั้ยครับ
1: คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีมันมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับทั้งระบบปฏิบัติการก็มีการอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วก็จริงๆเราเองเราก็อยากจะพัฒนาตัวแอปของเราเนี่ยให้มีความสมบูรณ์ให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแอปพลิเคชันโดยเฉพาะฝั่งระบบปฏิบัติการ Android นะครับก็อาจจะเกิดปัญหากับอาสาสมัครบ้างนะครับเพราะว่า Android มีหลากหลายมากนะครับหลากหลายเวอร์ชันหลากหลายรุ่นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องของความเสถียรของแอปพลิเคชันก็ยังอาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้างแต่ทางเราเนี่ยยินดีแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขอยู่ตลอดเวลาครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ให้พี่หนิงบอกทิ้งท้ายนิดนึงว่าใครอยากรู้จักห้องสมุดคนตาบอดของเรามากขึ้นในนามของมูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับเราเข้าไปดูข้อมูลตรงไหนหรืออยู่ที่ไหนอย่างไรครับ
2: ค่ะสำหรับช่องทางที่จะติดต่อเป็นอาสาสมัครของห้องสมุดนะคะเรามี2เพจนะคะก็คือเพจ Daisy Thailand Project นะคะห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเบื้องต้นอยากจะเป็นอาสาต้องทำอย่างไรบ้างเลือกอ่านหนังสือจองอ่านหนังสือนะคะและถ้าอยากจะรู้จักกับแอปพลิเคชัน Read for the Blind นะคะรวมถึงวิธีการอ่านต่างๆการใช้แอปพลิเคชันก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจ Facebook Read for the Blind
0: อันนี้เพจจริงชัดๆเลย
2: ใช่
0: นะครับคุณโจ้จะได้ฝากสั้นๆ20วินาทีนะครับ
1: ครับก็ฝากเว็บไซต์2เว็บครับ
0: ครับ
1: เป็นเว็บของมูลนิธิคนตาบอดไทยซึ่งในนั้นก็จะมีภาพรวมนะครับ
0: ครับ
1: ก็ thaiblind.or.th นะครับแล้วก็จะมีเว็บของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย tab.or.th ครับ
0: ครับยังไม่จบแค่นี้นะเดี๋ยวผมต้องรบกวน2ท่านมาพูดคุยกับรายการเราต่อในสัปดาห์หน้านะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยอยู่ไม่ได้ไกลจากสถานีนะครับเพราะฉะนั้นมาคุยกันอีกรอบนึงในสัปดาห์หน้าคุยต่อว่าการเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือให้คนตาบอดอย่างสมบูรณ์แบบเป็นอย่างไรวิธีการนะครับสมัครเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงการนำหนังสือมาอ่านมีลิขสิทธิ์ทางห้องสมุดมีการบริหารจัดการอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันในต่อในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทั้งสองท่านต้องนำรายการเสียงจากคนตาบอดไทยลาไปก่อนจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพิญญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรียกเลิกภารกิจลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเพื่อเดินทางไปจังหวัดระนองติดตามคดีสินค้าหนีภาษีกว่า50ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรียกเลิกภารกิจลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเพื่อเดินทางไปจังหวัดระนองติดตามคดีสินค้าหนีภาษีกว่า50ล้านบาท
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกเลิกภารกิจลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมตำบลกรุณอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากมีภารกิจสำคัญในการเดินทางไปยังจังหวัดระนองโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมแถลงข่าวกรณีการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่ากว่า50ล้านบาทซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานของกองทัพเรือภาคที่4และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดระนองคณะภารกิจดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงและการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ภาคใต้โดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันผลประโยชน์ของประเทศอย่างไรก็ตามในส่วนของการแก้ไขปัญหาพื้นที่สาธารณะและการจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสิทธิการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนและดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนต่อไปนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่46โดยกรมทหารราบที่151จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อควบคุมระดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
9: พันเอกทรงเดชสุขนุ้ยผู้บังคับการกรมทหารราบที่151พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของพร้อมติดตามการปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟไหม้ป่าพลุป่าเตาะพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสซึ่งเกิดไฟไหม้มาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดไฟได้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างแล้ว850ไร่เป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสากลปาจอและขณะนี้อยู่ห่างจากป่าไม้สมบูรณ์พื้นที่อนุรักษ์ป่าพลุปาจอประมาณ150เมตรและยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่สวนปาล์มและสวนยางพาราของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างเฝ้าระวังป้องกันการปะทุซ้ำเนื่องจากยังคงพบจุดความร้อนในพื้นที่ พันเอกทรงเดชกล่าวว่าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่46โดยกรมทหารราบที่151ได้จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนภารกิจของจังหวัดนราธิวาสในการควบคุมและดับไฟป่าอย่างต่อเนื่องตลอดจนเฝ้าระวังและป้องกันการประทุซ้ำของไฟในพื้นที่ปฏิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรน้ำเร่งแก้ปัญหาน้ำในแม่น้ำกบมีสารปนเปื้อนเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมให้เร่งติดตามสถานการณ์มลพิษข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำโรคและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือจึงได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดติยาพันยังเทียนรายงาน
10: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะครับวันนี้ผมตะวันขิวจิตมารับหน้าที่อยู่ที่นี่นะครับพร้อมกับทนายนี่ข้างๆผมนะครับคุณธนวินศรีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่ฮะอีกหนึ่งท่านที่ก็ร่วมเป็นวิทยากร
2: ครับ
1: คอยให้ความรู้ด้านกฎหมายกับเรานะปกติเราก็จะเจอกันผ่านทางสายโทรศัพท
2: ์ใช่ใช่โฟนอินบ้าง
1: โฟนอินบ้างแล้วก็เคยมานั่งอยู่ข้างพูดคุยกันแบบนี้ครั้งหนึ่ง
2: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งฮะนะฮะอันนี้ใครเห็นหน้าคุณธนวินตอนนี้แล้วนะครับหรือทนายตั้มตอนนี้แล้วนะฮะอยากจะส่งข้อความมานะครับหรือว่าจะปรึกษาปัญหากฎหมายก็พิมพ์ข้อความเข้ามาได้เลยนะ
2: ได้เลย
1: นะฮะตอนนี้เราก็เผยแพร่ทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กันได้ฝากคำถามกันได้นะครับจะฟังผ่านทางวิทยุนะครับผ่านระบบ AM นะครับ891กิโลเฮิรตซ์ครับถ้า FM ก็92.5 เมกะเฮิรตซ์นะฮะนี่ก็คือทาง2ช่องทางเลยนะครับส่วนหมายเลขโทรศัพท์ครับ022769717นะครับแล้วก็022769721รวมถึงสายด่วนของเรานะฮะ0817159513นะครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีพี่น้องประชาชนอีกหลายๆคนนะก็ไม่อยากที่จะก็เรียกว่าโทรศัพท์มาอยากจะส่งเป็นเอกสารมาให้ดูเลยส่งไปไปรษณีย์มาได้นะครับจากหน้าซองถึงรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะฮะนะฮะทุกๆช่องทางสามารถที่จะใช้บริการเราได้นะฮะก็มีน้องๆพิมพ์งานคอยรับสายจะบอกตลอด24ชั่วโมงก็เกรงใจน้องๆนะ
2: ครับ
1: แต่จริงๆโทรมา24ชั่วโมงนะ
2: ใช่ครับ เพราะว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยก็คือที่เนี่ยก็คือแบบน้องๆเขาซัพพอร์ตตลอดเลย
1: ใช่
2: นะครับแล้วก็ดูแลอย่างดีเลยครับ
1: ตอนนั้นทีมงานของเราแม้ว่ามีอยู่ประมาณ 2-3 คนแต่โอ้ทำงานเกือบ24ชั่วโมงเลยอาจจะมีบ้างฮะขอเวลาน้องๆนอนบ้าง
2: ครับ
1: ช่วงกลางคืนนะฮะแต่ว่ายินดีครับบางทีมีสายเห็นเป็นมิสคอลมาก็วันนี้ก็โทรศัพท์กลับไปว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือบ้าง
2: ครับ
1: นะฮะก็โทรมาได้เลยนะครับตอนนี้022769717 022769721แล้วก็0817159513นะครับวันนี้คุณธนวินมาถึงในรายการแล้วนะครับแน่นอนต้องมีข้อกฎหมาย
2: ครับ
1: มาพูดคุยกันนะครับมีประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องร้องนะฮะเรียกคืนมรดกทรัพย์สินนะครับจากคนในครอบครัวกันเนี่ย
2: ครับ
1: แล้วมีคำว่าเขาเรียกว่าฟ้องเนรคุณตรงนี้มันก็เลยมีความสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะการฟ้องร้องประเภทนี้เขาเรียกกฎหมายประเภทนี้กฎหมายอะไร
2: ครับโอเคมันต้องแยกออกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนที่1เลยเนี่ยคือได้รับมาทางมรดกนะครับมรดกเนี่ยเป็นได้รับมาตามสิทธิ์ของกฎหมาย
1: ครับ
2: ซึ่งจะไม่มีการฟ้องเพื่อเพิกถอนหรือว่าทวงคืนนะครับเพราะว่าตกตามกฎหมายเมื่อมีเจ้าของทรัพย์สินนั้นเสียชีวิตนะครับทรัพย์สินเนี่ยตกทอดสู่ทายาทก็คือบุพการีผู้สืบสันดานคู่สมรส
1: ครับ
2: ไล่ลงมาตามลำดับชั้นของกฎหมาย
1: ครับ
2: อันนั้นเรียกว่ามรดกเมื่อเป็นมรดกเนี่ยไม่สามารถเพิกถอนด้วยเหตุเนรคุณได
1: ้อ๋อดังนั้นก็คือหมายความว่ามรดกเนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อผู้ให้น่ะเสียชีวิตแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ดังนั้นคนที่จะไปเนรคุณคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: นะฮะอันนี้เข้าใจตรงนี้และในกรณีอื่นล่ะฮะ
2: ในกรณีอื่นเนี่ยอย่างเช่นในกรณีที่จะฟ้องเพิกถอนเพื่อเหตุเนรคุณได้เนี่ยก
1: ็
2: คือจะต้องเป็นการให้เนี่ยก็คือให้หมายความว่าให้โดยไม่มีค่าตอบแทนนะครับเมื่อให้แล้วก็ทางผู้ได้รับเนี่ยประพฤติเหตุเนรคุณอย่างเช่น ทำร้ายร่างกายนะครับการหมิ่นประมาทด้วยถ้อยคำที่รุนแรงนะครับ3ก็คือเพิกเฉยไม่เลี้ยงดูไม่ส่งเสียเลี้ยงดูในยามตกยากตามฐานานุรูปนะ
1: อ
2: ันนี้อันนี้ผู้ให้เนี่ยสามารถเพิกถอนการให้ได
1: ้ดังนั้นคนที่จะฟ้องได้ก็ต้องเป็นผู้ให้ทรัพย์สินเท่านั้น
2: ถูกต้องครับ
1: ผู้ให้เท่านั้น
2: ผู้ให้เท่านั้น
1: ผู้ให้ก็ไม่ได้
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้ผู้ให้ทรัพย์สินนี่สมมุติมองตรงนี้ส่วนใหญ่เรื่องราวมันจะเกิดขึ้นอยู่ในตระกูลใดตระกูลหนึ่งครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งมันจะก้าวข้ามครอบครัวอย่างนี้ได้มั
2: ้ยได้ครับ
1: ถ้ามีการให้ทรัพย์สิน
2: ใช่ครับต้องเป็นการใช่ครับต้องเป็นการให้คนอื่นแต่จะต้องให้โดยไม่มีค่าตอบแทนนะครับแล้วก็ทรัพย์สินตัวนั้นเนี่ยจะต้องเรียกง่ายๆว่าปลอดภาระสมมุติว่ามีรถคันหนึ่ง
1: ครับ
2: ติดไฟแนนซ์อยู่เหลืออยู่สัก 200,000 แล้วบอกอ่ะให้แล้วไปผ่อนต่อ
1: ครับ
2: นะครับแล้วทางผู้รับก็ไปผ่อนต่อจนจบ
1: อ
2: ันนี้เขาเรียกว่ามันมีเงื่อนไขอยู
1: ่
2: อันนี้เพิกถอนไม่ได
1: ้
2: นะครับแต่ถ้ารถคันนั้นปลอดภาระเลยให้ที่ดินไปปลอดภาระเลยให้ไปเลยแล้วบอกว่าอ่ะเนี่ยเดี๋ยวให้นะแล้วก็เรามีบ้านอยู่หลังนึงปลูกอยู่บนแปลงนั้นอ
1: ่
2: ะปรากฏว่าผู้ให้มาถึงแต่ละคุณไล่ออกจากบ้านเลยนะครับให้ไปอยู่ข้างถนนไม่ส่งเสียเลี้ยงดูไม่ให้ตามฐานานุรูป
1: ครับ
2: อันนี้เป็นเหตุให้ฟ้องเพิกถอนการให้ได
1: ้มีกรณีที่เคยมีผู้โทรศัพท์เข้ามาขอคำปรึกษาจากรายการของเราเนี่ยเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมจำได้ผมรับสายนี้ด้วยนะครับให้ที่ดินหลานไปแล้ว
2: ครับ
1: ปกติแล้วเป็นคุณยายให้หลานนะเป็นที่ดินนั้นนะครับ
2: ครับ
1: เสร็จแล้วพอหลานมีครอบครัวนะครอบครัวนี้อยากให้คุณยายออกไปจากที่ดินนี้เพราะคุณยายก็อยู่ด้วยแต่ยกที่ดินให้หลานแล้วนะคราวนี้ทำการไล่ยายไปไล่ก็บอกโอ้ยายยังไม่ตายแล้วยายจะไปหาที่อยู่ไหนล่ะ
2: ครับ
1: ฟ้องเอาที่ดินคืนได้ไหมจากหลานเนี่ย
2: คำตอบคือเคสเนี่ยฟ้องได้เลยเพราะว่าถือว่าประเด็นที่หนึ่งเลยก็คือประพฤติในละคุณละทำให้ยาย
1: เข้าข่าย
2: ใช่ครับทำให้ยายเนี่ยไปตกทุกข์ได้ยากหนักกว่าเดิมอีกนอกจากไม่ส่งเสียเลี้ยงดูแล้วยังไล่ออกจากบ้านเนี่ยอันนี้เข้าข่ายเลยว่าเป็นเหตุในละคุณสามารถฟ้องได้แต่ต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าฟ้องเพิกถอนตัวเนี่ยมีอายุความก็คือ6เดือนนับแต่วันที่รู้นะ
1: 6เดือนนับแต่วันที่รู้
2: ใช่ครับแต่ไม่เกิน10ปีนับแต่วันที่เกิดเหตุขึ้นมา
1: อ๋อ
2: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นเรื่องให้ความยินยอมอย่างเช่นสมมติว่าเรารู้ว่าไล่ออกมาแล้วเนี่ยแล้วอีก3ปี5ปีเป็นเรื่องเหตุอื่นแต่ก็ดันใช้เหตุเนี้ยไปหาเรื่องฟ้องเพิกถอนเพื่อเอาคืน
1: อ
2: ันนี้มันจะถือว่าขาดอายุความนึกออกป่ะครับ
1: เหตุเกิดขึ้นแล้ว
2: เหตุเกิดขึ้นแล้วไล่ออกไปแล้วเนี่ยไล่ออกไปแล้วแต่ยายสมมติยกตัวอย่างยายท่านนั้นละกันไล่ออกไปแล้ว6แล้วก็อีก3ปียายค่อยมาฟ้องเนี่ยถือว่าขาดอายุความ
1: เพราะมันเกิน6เดือนไปแล้ว
2: เพราะว่าเกิน6เดือนใช่ครับ
1: และที่ว่า10ปีนั่นอ่ะ
2: 10ปีหมายความว่าในกรณีที่เราไม่รู้เรื่องเลยไงครับเขาจะนับจากเหตุที่เกิดก็คือวงใหญ่ต้องไม่เกิน10ปี
1: ครับ
2: แต่ถ้ารู้เรื่องรู้ตัวเนี่ยต้องไม่เกิน6เดือนหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุว่ายายป่วยอยู
1: ่
2: นะครับยายป่วยอยู่แล้วก็อยู่ดีๆก็ยายป่วยไม่ได้สติแล้วอยู่ดีๆไปรื้อบ้านยายไล่ยายให้ไล่ไปอยู่ที่อื่นในขณะที่ยายยังป่วยอยู่ยายไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วยายกลับมีสติขึ้นมา
1: ร
2: ู้เรื่องขึ้นมามาถึงเอาบ้านฉันไปไหนรื้อบ้านนู่นรื้อบ้านแล้วฉันจะกลับไปอยู่ที่ไหน อันนี้ต่อให้มัน9ปีแต่ยายเขาเพิ่งรู
1: ้
2: นะครับอันนี้สามารถฟ้องได
1: ้อย่างให้โอกาสให้เวลาอู้แต่10ปีนี่เยอะนะ
2: 10ปีเป็นเยอะครับแต่ว่าเงื่อนไขก็คือเอาง่ายๆอ่ะครับคดีแพ่งนะครับหลักใหญ่ก็คืออายุความไม่เกิน10ปีทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะดำเนินการอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งผิดสัญญาส่วนใหญ่จะ10ปีเว้นแต่ที่กฎหมายเฉพาะว่าเป็น2ปีหรือ5ปีครับ
1: อ่ะแล้วมีไหมฮะกฎหมายที่มีการฟ้องร้องกันแล้วกฎหมายบอกไม่ต้องคืนแล้วนะไม่ต้องถอนคืนการให้นะนี
2: ่
1: คำว่าถอนคืนการให้นี่คืออะไร
2: ก็คือเพิกถอนนะครับอย่างเช่นถ้าโอนไปแล้วใช่ไหมครับโอนไปแล้วเนี่ยให้หลานไปแล้ว
1: อ๋อครับครับครับ
2: ก็ถอนกลับคืนมาจบทะเบียนกลับมาเป็นของยาย
1: เจ้าของคนเดิมนะครับกรณีนี้ก็คือจะต้องมีการฟ้องร้องกันนะครับแล้วก็มีการสืบสาวราวเรื่องกัน
2: ใช่ครับ
1: คดีการ
2: สืบพยานกันเลย
1: สืบพยานกันนะฮะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามที่กฎหมายมีข้อยกเว้นบางประการด้วยอันนี้เห็นบอกว่ามีทั้งให้โดยหน้าที่ ตามธรรมจรรยา
2: ใช่ครับคำนี้หมายความว่าไงแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงลูกนะครับก็คือตามกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าเด็กที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยย่อมอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูบุตร
1: อันนี้
2: หมายความว่าให้ไปโรงเรียนให้เงินไปโรงเรียน
1: ครับ
2: อันนี้จะไปเพิกถอนเขาไม่ได้
1: ครับ
2: ในขณะเดียวกันพอเด็กพ้นอายุ20ปุ๊บกลายเป็นว่าเด็กมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ละ
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอยู่ที่ว่าคนให้เนี่ยมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือเปล่าถ้ามีหน้าที่ตามกฎหมายแปลว่าเพิกถอนไม่ได
1: ้การให้เพื่อตอบแทนคุณงามความดี
2: การให้เพื่อตอบแทนคุณงามความดีผมมองว่ามันเป็นการให้โดยเสน่หาเหมือนกับว่าม ีการเก็บของขวัญได
1: ้
2: เก็บกระเป๋าตังค์ได้หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ไป
1: อ
2: ันนี้คือการให้นะครับอันนี้หมายความหรืออีกในหนึ่งก็คืออย่างเช่นประสบอุบัติเหตุรถชนยกตัวอย่างนะแล้วก็เอางี้ละกันรวยมากให้ที่ดินแปลงนั้นไป
1: อ
2: ันนี้เพื่อตอบแทนในสิ่งตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะเข้าข่ายยกเว้นไป
1: กรณีนี้ผมอาจจะเทียบเคียงอย่างนี้ได้ไหมฮะเคยมีเคสหนึ่งในโซเชียลนะครับ
2: ครับ
1: เด็กคนหนึ่งถูกเผยแพร่โดยยูทูบเบอร์คนหนึ่งหรืออินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งนะบอกเป็นเด็กที่มีความกตัญญูรู้คุณนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีคนมอบให้มอบเงินให้เพื่อเป็นทุนการศึกษา
2: ครับ
1: หลังจากนั้นมาพบว่าเด็กคนนี้พูดจาไม่ดีทำตัวไม่เหมาะสม
2: ครับ
1: แบบนี้กรณีนี้การให้เพื่อตอบแทนคุณงามความดีมันเป็นเข้าเกณฑ์ตรงนี้ไหมครับ
2: ถ้าการให้เพื่อตอบแทนคุณงามความดีมันต้องย้อนกลับมาว่าเหตุที่จะเพิกถอนการให้ก่อนคำถามก็คือการที่เขาพูดไม่ดีเขาไปพูดกับใครเขาไม่ได้มาพูดกับผู้ให้ไงถ้าไม่มาพูดกับผู้ให้ไม่ได้มากระทำต่อผู้ให้กลายเป็นว่าก็จะไม่เข้าเงื่อนไขหนึ่งก็คือทำร้ายร่างกายดูหมิ่นด่าทอด้วยความรุนแรงนะครับหรือว่าไม่ให้การส่งเสียเลี้ยงดูตามฐานานุรูปพอมันไม่เข้าเงื่อนไขตรงนี
1: ้
2: ก็แปลว่าเพิกถอนไม่ได
1: ้ตรงนี้มันเคยเป็นประเด็นที่มีการพูดคุยว่าโอ้ยฉันเคยให้เด็กคนนี้แล้วเด็กคนนี้พอไปอยู่ในสภาพแวดล้อมกลับไปบ้านจริงๆแล้วมันเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่เหมือนกับที่เขาเห็นตอนที่ก่อนที่จะให้เงินน่ะแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะคืนได้
2: จะเข้าเพิกถอนการให้ในส่วนข้อกฎหมายตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะไปทวงคืนไม่ได้เพราะว่าอาจจะเข้าข้อกฎหมายในส่วนอื่นอย่างเช่นสำคัญผิดว่าเด็กคนนั้นเป็นคนดีเขาจึงให้ไปอาจจะเป็นเรื่องของการติดตามทรัพย์คืนหรือว่าอะไรแต่จะไม่ใช่ประเด็นนี้
1: ไม่ใช่การเนรคุณ
2: ใช่ครับ
1: โอเคเข้าใจแล้วกฎหมายนี่มันยากจริงๆนะเนี่ยทำไมถึงต้องมีทนายความ
2: ครับ
1: เข้าใจแล้วแค่คำว่าเนรคุณกับคำว่าทัวร์คืนทรัพย์สินหลายจากที่ไปรู้พฤติกรรมหลายคนละแบบกัน
2: คนละประเด็นกันเลย
1: คนละประเด็นกันเลย
2: ใช่คร
1: ับ อีกประเด็นนึงการให้เนื่องในโอกาสสมรส
2: สมรสเนี่ยอันเนี้ยก็คือไม่สามารถคืนให้ได้เพราะว่าเรานึกถึงภาพนะครับว่าเราไปงานแต่งงาน
1: ปุ๊
2: บใส่ซองไปโอ๊ยแล้วเขาพูดไม่ดีไปทวงคืนมันการให้ตัวนั้นมันเป็นการให้เนื่องในโอกาสนะครับมันเป็นในมงคลสมรสให้เพื่อเป็นสินสมรสของเขาเพื่อให้เป็นเหมือนขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับมันก็จะไม่มาเข้าเหตุพวกนี้อยู่แล้ว
1: ดังนั้นก็คือคงจะเข้าใจเลยนะบางทีมันก็เหมือนกับกฎสังคมเหมือนกันนะกรณีเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยทั้งทำจรรยาคุณงามความดีและโอกาสสมรสเนี่ยมันจะถอนคืนการให้ไม่ได้เนี่ยนะ
2: ครับ
1: ก็ต้องเข้าใจตรงกรณีนี้นะครับแล้วก็มีกรณีที่เมื่อกี้ผมก็ถามแล้วมรดกกับการให้อย่างต่างมันต่างกัน
2: ครับ
1: มันต่างกันอย่างไรอะไรฮะมรดกเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของทรัพย์เสียชีวิตแล้วถึงจะได้มาอันนี
2: ้
1: เนรคุณก็ไม่ได้แล้ว
2: ไม่ได้เนรคุณไม่ได้แล้วคร
1: ับ แล้วตรงนี้จะสามารถเรียกหรือฟ้องร้องขอมรดกคืนได้กรณีไหนได้บ้าง
2: คือจริงๆมรดกเนี่ยเป็นการให้ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้ามรดกเนี่ยเสียชีวิต
1: เ
2: พราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะฟ้องเพิกถอนคืนได้ก็คือใครอ่ะคือเจ้ามรดก
1: ต้องเป็นเจ้ามรดกเท่านั้น
2: เพราะเขาเป็นคนให้แต่เจ้ามรดกเสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นมันเลยไม่มีการเพิกถอนมรดก
1: เกิดมีผู้จัดการทรัพย์สิน ขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะฮะแล้วเห็นว่าคนนี้มีพฤติกรรมไม่ดีมีการด่าทอบุพการีตามหลักอะไรเงี้ยเขาจะสามารถทำการ
2: ต้องไปดูเงื่อนไขของการให้อย
1: ่
2: างเช่นถ้าสมมติว่าเขาให้ตามพินัยกรร
1: ม
2: นะครับให้ตามพินัยกรรมไปเลยเนี่ย
1: ครับ
2: คนจัดการทรัพย์สินมีหน้าที่ดำเนินการตามพินัยกรรมอย่างเดียวไม่ได้มีหน้าที่มาดูเงื่อนไขอื่นเลยต้องโอน A ต้องให้ B อ่ะรถเนี่ยต้องให้ A ไปบ้านต้องให้ B ไปก็ต้องจัดการตามนั้นตามพินัยกรรมที่กำหนดไว้เลยนะครับเว้นแต่พินัยกรรมมีเงื่อนไขแปลกๆขึ้นมาอย่างเช่นบอกว่าทายาทห้ามฟ้องร้องกันหรือว่าภายใน3ปีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้มันพ้น3ปีก่อนแล้วค่อยโอนส่วนเรื่องผลประโยชน์อาจจะแจกให้กับทายาทตามเงื่อนไขอาจจะเป็นถ้าเป็นปริมาณทรัพย์สินมากๆอาจจะเป็นกองมรดกหรืออะไรก็ได
1: ้ครับ
2: แล้วก็มีผู้จัดการกองมรดกก็ได้ครับสิ่งที่เหมือนกันอย่างนึงคืออะไรรู้มั้ยครับคือมรดกกับการให้เนี่ยคนที่ให้เนี่ยก็คือเจ้ามรดกกับคนที่ให้เนี่ยต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นเท่านั้นถ้าผมจะให
1: ้
2: ก็รถก็ต้องเป็นของผมให้รถคันนี้กับบุคคล
1: มีชื่อฉันเป็นเจ้าของ
2: ต้องเป็นเจ้าของจะเอาของทรัพย์สินคนอื่นให้ไม่ได้ครับ
1: แม้ว่าฉันจะเป็นผู้จัดการมรดกนะ
2: ผู้จัดการมรดกก็คือจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรม
1: อ่าฮะ
2: เขามีหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจงอยู่แล้ว
1: ดังนั้นเขาไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินอันนั้น
2: เจ้าผู้จัดการมรดกเนี่ยก็คือจัดการทรัพย์สินของผู้ตาย
1: ของผู้ตาย
2: ใช่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินตัวนั้นเลยนะครับผู้ตายทั้งหากที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน
1: ผู้จัดการมรดกจริงๆก็สามารถที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินอันนั้นได้เหมือนกัน
2: ได้ครับ
1: ได้เหมือนกัน
2: ได้ครับ
1: ครับโอ้เบิดว่ามีหนึ่งสายมารออยู่นานแล้วเดี๋ยวเราไปที่สายของคุณสมบัติกันก่อนละกันสวัสดีครับคุณสมบัติครับ
3: สวัสดีคร
1: ับ คุณสมบัติมีปัญหาเรื่องอะไรครับ
3: เรื่องเป็นเรื่องผสมขึ้นเนี่ยฮะ
1: ครับ
3: แล้วก็มีบริษัทรับซื้อไป
2: เป็นหนี้อะไร
1: เป็นหนี้อะไรนะฮะคุณสมบัติ
3: เป็นหนี้ที่กู้มานานแล้วกู้เป็นหนี้ไม่ได้มีหลักทรัพย์ไม่ได้อะไรนะ
1: กู้จากใครครับ
3: ออมสินครับ
1: ธนาคารออมสินนะ
3: คร
1: ับ
2: เขาเป็นเงินกู้อย่างเช่นผมถามอย่างนี้ก่อนเพราะมีประเด็นเรื่องอายุความอย่างเช่นเขาโอนมาให้แบบทั้งก้อนเลยหรือเปล่าอย่างเช่นกู้แสนหนึ่งก็คือมาให้แสนหนึ่งแล้วผ่อนเดือนละ 5,000 อย่างนี้หรือเปล่าครับ
3: ใช่กู้มาแสนห้าผ่อนเดือนละ 1,400
2: ผ่อนเดือนเท่าไหร่นะครับ
3: 1,400
2: เท่ากันทุกงวดใช่ไหมครับ
3: ทุกงวด
2: เป็นระยะเวลากี่ปีเลย
3: ขอให้เวลา
2: ไม่เป็นไรสมมุติว่า5ปีประมาณนี้เน
3: า
2: ะประมาณนี้ใช่ไหมครับ
3: เป็น20ปีเลย5ปี
2: ครับ
3: โดนลุ้นครับติดนะ
2: ครับ
1: แล้วยังไงต่อครับ
3: นี่มันมีบริษัทอะไรเข้ามารับซื้อนี่เสียเนี้ย
2: ครับ
3: แล้วเขาก็ทวงผมก็ปวดหัวหมดเลยเนี่ยผมไม่มีจะได
1: ้แล้วคุณสมบัติไม่ได้ส่งมานานหรือยังฮะ
3: อ๋อไอ้ออมสินนะเขาขายไปแล้วขายแต่นี่ผมต้องส่งให้บริษัทนี้อยู
2: ่ชำระครั้งสุดท้ายวันที่เท่าไหร่ครับ
3: ของที่ไหนครับ
2: นี่ครับยอดเนี้ย
1: ยอดแสนห้าเนี่ยที่ต้องจ่ายเดือนละ1,400เนี่ยชำระครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
3: ่โอ้จำไม่ได้แล้วมันนานครับ
2: เกิน10ปีไหมครับ
3: เกิน
2: เกินโอเคทีนี้จะถามว่าอะไรครับ
3: เรื่องบางมันมีบริษัทรับซื้อนี่เสียนะครับ
2: ครับ
3: แล้วไอ้บริษัทเนี้ยมันก็โอนให้คนเงี้ยมันก็โทรทวงผมเดือนผมมาดูเครียด
2: ครับโอเคทีนี้จะถามว่าจะทำยังไง
1: ดี
2: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ไหมฮะ
3: ว่าครับ
2: โอเคผมอธิบายอย่างนี้นะครับคือโดยหลักทั่วไปเนี่ยคือการเป็นหนี้มันก็สมควรที่ต้องคืนเงินนะครับแต่กฎหมายมันก็มีเงื่อนไขอยู่ว่ามันมีบทลงโทษทั้งของเจ้าหนี้และของลูกหนี้ของเจ้าหนี้นี่หมายความว่าไงหมายความว่าเจ้าหนี้เนี่ยจะต้องใช้สิทธิ์ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระเนี่ยจะต้องฟ้องร้องภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าไม่ฟ้องเนี่ยก็แปลว่าถ้าลูกหนี้จะสู้เรื่องอายุความขึ้นมาศาลจะต้องพิพากษายกฟ้องอันนี้คือบทลงโทษของเจ้าหนี้ก็แปลว่าถ้าศาลยกฟ้องแปลว่าเจ้าหนี้จะไม่ได้เงินคืนนะครับในทางกลับกันถ้าเจ้าหนี้ทำตามถูกต้องเลยก็แปลว่าศาลก็จะพิพากษาให้ลูกหนี้จ่ายนะครับในเคสเนี้ยผมนำเรียนอย่างนี้ละกันบอกว่ามันเป็นเรื่องของการพ้นระยะเวลา ออกมาแล้วเพราะว่ามันเลย10ปีนะครับซึ่งเจ้าหนี้ไม่ได้ทำตามที่กฎหมายกำหนดเพราะฉะนั้นบทลงโทษมันเลยไปตกอยู่กับเจ้าหนี
1: ้
2: หมายความว่าถ้าเจ้าหนี้ในเคสเนี้ยถ้าเจ้าหนี้ฟ้องมาทางคุณลุงเนี่ยก็ต้องไปสู้ในศาลว่าคดีมันขาดอายุความนะครับศาลก็จะพิพากษายกฟ้องไป
3: ตอนนี้เจ้าหนี้เราขายไงนะเราขายให้เสียตรงนี้ไป
2: ขาย
3: เป็นเสียไปแล้ว
2: ขายก็ไม่ขายก็คือเราก็นับระยะเวลาตามที่เราชำระเดิมนั่นแหละครับชำระเมื่อไหร่สมมติ10ปีที่แล้ว
1: ท้ายอ่ะ
2: ก็คือขาดอายุความแต่ถ้าชำระเมื่อวานเนี่ยก็แปลว่าอายุความไม่ขาด
1: ยังอยู
2: ่ใช่ครับ
1: ผมถึงถามไงว่าคุณสมบัติอ่ะจ่ายเงิน 1,400 บาทอ่ะงวดสุดท้ายเมื่อวันที่เท่าไหร่หรือปีไหน
3: เออเป็นไอ้มันสร้างได้บริษัทที่รับซื้อเนี่ยมีผมใต้โหมันโคตรงติ๊กเลยนะ
2: ครับเขา
1: ทำตามหน้าที่
2: เขาทำตามหน้าที่
1: เขาทำตามหน้าที่อะนะเขาต้องการหนี้กลับคืนมา
3: เราไม่มีอะไร
2: คืออย่างนี้ถ้าจะให้จบเรื่องนี
1: ้
2: ก็คือแจ้งเขาไปเลยบอกว่าให้ฟ้องเป็นคดี
1: ม
2: าแล้วก็หนึ่งเราก็จะไปพอฟ้องมาเสร็จเราจะได้พยานหลักฐานแล้วเราจะไปสู้เรื่องอายุความก็ไปสู้หรือเราจะไปผ่อนชำระคืนเขาก็ไปว่ากันในศาลแล้วมันจะกลายเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมาเลยนะครับ
1: ครับเขามาทวงหนี้เนี่ยมีการมาข่มขู่มีอะไรที่เป็นอันตรายกับเราด้วยไหมคุณสมบัติ
3: ไม่มีเราโทรศัพท์อย่างเดียว
1: โทรศัพท์อย่างเดียวเราก็เลยปวดหัวเลยใช่ไหมเอ๊นึกว่าเราไม่ต้องจ่ายเงินก้อนนี้แล้ว
3: ไม่จะก็จ่ายแต่ขอจะขอผ่อนมั่งทุกเดือนรวมหาไม่กันครับ
1: แต่มันก็หายเป็น10ปีแล้วใช่ไหม
2: คือเป็น10ปี
3: ไม่บริษัทรับซื้อนี
2: ่ไม่เนี่ยคืออย่างนี้บริษัทที่รับซื้อเนี่ยเขากระทำการในนามของบริษัทเดิมก็คือธนาคารออมสินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุความมันนับมาตั้งแต่ออมสินต่อให้เขาขายนี่กี่ทอดอายุความก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะก็ยังคงยึดตามเดิมอยู
1: ่ดังนั้นก็ให้เขาฟ้องตามกฎหมายเลยแล้วก็สู้กัน
2: การ
1: เรื่องของอายุความกันคุณสมบัติ
3: ครับ
1: นะตามนั้นนะ
3: ครับผม
1: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหเรื่องนี้เยอะมาก
2: เยอะครับ
1: แล้วหลายคนก็ไม่เข้าใจหรือบางคนพยายามที่จะประนอมหนี้พอประนอมแล้วก็ยังหาเงินมาจ่ายไม่ได้อีกอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาตามมาไหม
2: ตามสิครับเพราะว่าพอประนอมหนี้เนี่ยไปเซ็นกันในศาลแปลว่ามีผลบังคับเลยเจ้าหนี้เขาจะตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์อายัดทรัพย์และขายทอดตลาดได้ทันที
1: ได้หมดเลย
2: ใช่ครับจะไม่ต้องกลับมาฟ้องใหม่ละ
1: อะไรที่เป็นทรัพย์สินของเรามีชื่อของเราสามารถยึดได้ตามกฎหมายเลย
2: ได้หมดครับสินสมรสถามว่ายึดได้ไหมคำตอบคือยึดได้นะครับเพราะว่าอย่างเช่นบ้านซื้อมากับภรรยาจดทะเบียนกันมาเนี่ยเขาจะขายบ้านหลังนั้น
1: ครับ
2: ทอดตลาดได้เงินมาเท่าไหร่แบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งให้ภรรยาอีกครึ่งหนึ่งเอาไปใช้นี
1: ่
2: เหลือเท่าไหร่มาคืนเราม
1: ีหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าประนอมหนี้กับการเจรจาเพื่อชำระหนี้คำว่าประนอมหนี้เนี่ยหมายถึงว่าต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันก่อนไหมหรือว่าไม่จำเป็นอยู่ในขั้นตอนก่อนขึ้นศาลได
2: ้จริงๆอยู่ประนอมหนี้เนี่ยประนอมหนี้กับเจรจาเนี่ยจริงๆมันเหมือนกันแหละครับแต่ต่างกันที่ว่าพอประนอมหนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะทำเป็นหนังสือเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นมา
1: ครับ
2: ส่วนเจรจาเนี่ยก็คือนั่งคุยกันแล้วก็คุยกัน
1: เพื่อจะตกลงกันได้ก่อน
2: ใช่ครับใช่ครับ

0: อีกหลายเคสมาให้คุณธนวินได้ช่วยแก้ปัญหานะ
1: ยินดีครับ
0: สักครู่ครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: ถูกเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นจริงชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสาน
0: ะครับกับข้อสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้ผมตะวันกิมวิจิตรและคุณชนวีศรีพรนะครับก็มาดูแลท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะก็ถึง17นาฬิกาโดยประมาณนะครับช่วงเวลานี้เหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะมีปัญหาอะไรสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาบอกเล่านะครับขอคำแนะนำได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คุณชนะวินอยู่ในสตูดิโอกับผมแล้วตอนนี้ง่ายเลยฮะ
1: ง่ายเลย
0: หันไปก็ถามได้เลยนะครับบางทีแบบมีท่านทนายความหรืออัยการบางท่านโทรศัพท์เข้ามาอาสาหลุดบ้างนะหรือได้ยินไม่ชัดเจนบ้างนะคราวนี้อยู่ข้างๆผมง่ายเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาขอคำปรึกษาได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เรื่องของหนี้นะครับก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องของการเรียกคืนทรัพย์สินกรณีเนรคุณนะครับคราวนี้ย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งเรื่องของคำว่ากรณีของคืนทรัพย์สินเนี่ยมันมีข้อควรระวังทางกฎหมายนะนิดหนึ่งนะครับที่การพิจารณาคดีลักษณะนี้จำเป็นต้องอาศัยข้อได้จริงเอกสารพยานหลักฐานประกอบดังนั้นมันจะต้องมีอะไรยังไงบ้างที่เป็นข้อควรระวัง
1: คือเหตุเนรคุณเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้เลยว่ามันมีอยู่สัก3เหตุนะครับ
0: ครับ
1: ทำร้ายร่างกายด่าทอให้หมิ่นประมาทไม่เลี้ยงดู
0: ครับ
1: คำถามก็คือพยานเอกสารตัวไหนล่ะอย่างเช่นทำร้ายร่างกายมีร่องรอยบาดแผลไห
0: ม
1: ไปพบแพทย์มาถูกไหมครับ
0: ใ
1: บอะไรบ้างมีภาพถ่ายใบรับรองแพทย์
0: ครับ
1: แล้วสองตัวนี้มันเป็นคดีทำร้ายร่างกายคุณแจ้งความไห
0: ม
1: นะครับเพราะเป็นทำร้ายร่างกายมันเป็นความผิดทางอาญาอยู่แล้วถ้าคุณแจ้งความ
0: ครับ
1: ถูกไหมครับมันก็เป็นพยานหลักฐานชิ้นหนึ่งที่จะนำมาเสนอต่อศาลว่าเขาประพฤติเนรคุณตามนี้นะส่วนเรื่องหมิ่นประมาทคำถามก็คือจะเขาจะไปว่าร้ายหรือจะไปด่าทอด้วยคำหยาบคายอะไรก็ตามแต่ด่าที่ไหนล่ะด่าใน Facebook มั้ยด่าในสื่อโซเชียลมีเดียหรือด่าที่ไหนจะต้องนำสืบให้ศาลเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เป็นการเพิกถอนโดยไม่มีเหตุแล้วเรากลั่นแกล้งเรานึกขึ้นมาเอง
0: ครับ
1: อุปโลกขึ้นมาเองว่ามันเป็นแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ไปแถลงเท็จต่อศาล
0: ครับ
1: นะครับเพราะกฎหมายมันกำหนดเหตุไว้ไม่เลี้ยงดูหมายความว่าไงเคยส่งเงินมาแล้วไม่ให
0: ้
1: แล้วเราก็ต้องไปแถลงบอกว่าอย่างเช่นถูกไล่ออกจากบ้านอย่างเงี้ยชัดเจนเลย
0: ครับ
1: นะครับว่าเราถูกไล่ออกเราไม่มีเราต้องไปอยู่บ้านพักคนชราเราต้องไปอยู่สถานสงเคราะห์ต่าง
0: ๆ
1: เพราะถูกเขาไล่ออกมาเอกสารก็อย่างเช่นพวกใบเสร็จต่างๆอะไรก็ตามแต่ที่แสดงว่าเราไปอยู่ตรงนู้นนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นพยานหลักฐานเลย
0: ดังนั้นเนี่ยต้องมีข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน
1: ครบถ้วนครับ
0: ครบถ้วน
1: เพราะกฎหมายกำหนดเหตุในการ

0: เพิกถอนเรื่องนี้ไว
1: ้ครับผมนะฮะตอนนี้อีกหนึ่งสายครับคุณยายเพียรมาแล้วสวัสดีครับคุณยายเพียรครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณยายเพียรมีปัญหาอะไรเชิญเลยครับ
2: มีปัญหาเยอะแยะหนักใจมากค่ะ
1: เอาสักปัญหาหนึ่งเอาสักปัญหาหนึ่ง
2: เรื่องอย่างนี้นะคะ
1: ครับ
2: ยายก็อายุเยอะแล้วค่ะตอนนี้มันเกิดมีความจำเป็นไปกู้เงินจากนายทุนมาแสนหนึ่งนะคะแล้วก็ทำสัญญากันเรียบร้อย
1: ครับ
2: คิดดอกร้อยละ20ค่ะที่เขาได้พอทำสัญญาเสร็จแล้วเขาก็จ่ายเงินเราเขียนไม่ถึง100,000แต่เขาก็จ่ายมาให้เรา80,000นะคะนี่เสร็จแล้วเราก็ส่งไปได้ระยะหนึ่งนะคะ
1: ครับ
2: ส่งไม่ไหวอะค่ะ
1: ครับ
2: ก็เลยไปเจรจากับนายทุนเขาก็เลยตั้งเงื่อนไขให้เราว่าเขาจะให้ทำสัญญากันใหม่นะคะโดยเขียนวงเงินใหม่ด้วย300,000 บาทนะคะแล้วให้เราเป็นชื่อในใบสัญญานะคะ
1: ครับ
2: โดยที่ไม่มีรายการรายละเอียดอะไรไว้เลย
1: หมายถึงให้เราเซ็นชื่อลอยไว
2: ้
1: โดยที่ไม่มีข้อความใดๆเลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ต่อมาเราเห็นเราก็เลยไม่ได้ส่งเลยค่ะส่งนี้ต่อมาสักประมาณเดือนกรกฎาคมเขาก็มีหนังสือจากสำนักทนายความมาหาว่าเราเนี่ยกู้เงินเข้าไป2 ครั้งครั้งที่1,100,000ครั้งที่2อีก300,000นะคะที่เราก็ตกใจเราไม่มีเงินซึ่งความจริงเรากู้แค่แสนเดียวแต่ได้มา80,000
1: ได้เรามา80,000ด้วยซ้ำ
2: แล้วเราก็เสียดอกอีกแล้วได้20นะคะนี่เราก็เลยเฉยๆไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะคะ
1: ครับทำยังไงดี
2: ต้องมาเมื่อเดือนเมษายนค่ะ
1: ครับ
2: ก็ได้รับหมายศาล
1: ครับ
2: อายจังเลยค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เป็นไรว่ามาคุณยาย
2: ได้รับหมายศาลจากศาลธัญบุรีนะคะ
1: ครับผม
2: ว่าให้เราไปทำการที่ศาลธัญบุรีในวันที่21เดือนกรกฎาคมเนี่ยค่ะนี่เราภูมิใจเราไม่เคยประสบการณ์แบบนี้ค่ะ
1: ครับ
2: เราจะทำ
1: เขา
2: เดี๋ยวท่านนายเดี๋ยวยายขอถามว่าไอ้อย่างการที่เราเซ็นชื่อโดยที่เขาตั้งเงื่อนไขให้เราเนี้ยจะถือว่าเป็นการหลอกลวงให้ทำสัญญาไหมคะ
1: เดี๋ยวเอาทีละประเด็นก่อนเอาดีเราประเด็นก่อนนะคุณยาย100,000 บาทนะครับและได้รับเงินจริง80,000
2: แล้วทำสัญญาการเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: แล้วแต่ละเดือนจ่าย
2: จ่ายแต่ไม่ได้ทุกเดือนเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถจะส่งได
1: ้
2: เราส่งได้แค่ระยะเดียว
1: ครับ
2: แต่นี่แล้วเราก็ไปเจรจากับนายทุนใช่ไหมคะเราเจรจาปุ๊บเขาเลยตั้งเงื่อนไขว่าคุณ
1: จะทำสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมานะ2 ฉบับนะ
2: หน
1: ึ่งแสนกับ30,000
2: 300,000ในเงิน
1: ม
2: ัน
1: มาจากไหน300,000
2: เราก็บอกเขาคิดรวมค่าทนายค่าที่เราไม่จะส่งอะไรเขานะคะเขาคิดรวมหมด
1: แล้วคุณยายเซ็นไปหรือเปล่าครับ
2: เซ็นค่ะก็เพราะว่ามันเพราะว่าจำยอมนะเขาบอกเขาตั้งเงื่อนไขมาขณะที่เราไปเจรจานะคะ
1: เข้าใจแล้วตอนนี้เดี๋ยวฟังคุณธนวินอธิบายแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: โอเค
2: รับฟังค่ะ
1: ครับคือ
3: ประเด็นมันเป็นอย่างนี้นะครับในหนังสือหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยหนึ่งเลยนะครับหนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงนะครับหมายความว่ามันจะต้องมีการรับเงินจริง
2: ใช่ค่ะ
3: สองเลยก็คือหนี้เหล่านั้นมันต้องบังคับได้ตามกฎหมายอย่างเช่นหนี้พนันหนี้อะไรพวกนี้มันบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมาใช้สิทธิ์ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้นะครับในเคสเนี้ยเรารับเงินมาเนี่ย100,000 บาทเนี่ยเราก็ต้อง
2: ได้แสนได้
1: 80,000
3: เพราะว่าหักดอกเอาไป20,000นะครับเพราะเอาง่ายๆเลยประเด็นที่หนึ่งเลยดอกเบี้ยนี่ก็เกินที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับก็ผิดพรบเรียกดอกเบี้ยเกินนะครับตัวยอดเงินที่เรารับมา80,000เนี่ยเรารับมาด้วยวิธีใดครับ
2: ด้วยวิธีโอนค่ะ
3: โอเค
2: โอน
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาโอนมาให้เรา80,000นะครับเราก็สามารถต่อสู้ในประเด็นพวกนี้ได้ว่า1เรารับเงินจริงมาแค่ 80,000 แล้วยอดเงินกู้มันก็คือ 100,000 บาทส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆเขาก็ต้องไปเรียกเอาตามกฎหมายอย่างเช่นฟ้องมา80,000นะครับแล้วก็ไปเรียกค่าอะไรค่าเสียโอกาสค่าไม่รู้แหละก็ไปเรียกกันในชั้นศาลแต่ไม่ใช่เหมารวมมาเป็นต้นเงินแบบนี
1: ้
3: นะครับแต่ในเคสแบบนี้ผมแนะนำอย่างนี้ว่าทางคุณยายอาจจะต้องมีนักกฎหมายหรือว่าทนายความอะไรเงี้ยเข้าไปช่วยแล้วล่ะเพราะว่า
1: ไม่เป็นไรคุณยายจะเงินหมดหมดหรือสายหลุดไปเดี๋ยวน้องจุ๋มลองดูทีนึงใช่ครับ
3: ก็จริงๆเรื่องเนี้ยเดี๋ยวอาจจะรอคุณยายนิดนึงจริงๆเรื่องเนี้ยมันเป็นประเด็นของข้อกฎหมาย ที่คุณยายจะต้องไปสู้ในชั้นศาลและพิสูจน์ให้ศาลเห็นนะครับว่ารับเงินมาเท่านี
4: ้ครับ
3: ที่เหลือเป็นสเตนจริงแต่ว่าเราไม่เคยได้เงินเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้มีหนี้กันจริง
4: แล้วก็เขาเกิดไปเซ็นสัญญาคุณยายกลับมาแล้วนะครับ
2: ค่ะ
4: ครับคุณยายปิดวิทยุนะเดี๋ยวฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับ
2: ฟังค่ะ
4: ต่อครับ
3: ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เอาง่ายๆเลยคือไปเซ็นจริงเนี่ยเซ็นใช่หนังสือรับสภาพหนี้อย่างเงี้ยไปเซ็นกันจริงไหมจริงแต่คำถามก็คือมันมีหนี้อยู่จริงไหมล่ะ
2: มีหนี้
3: แค่แสนเดียว 80,000 นี่แหละแต่คราวนี้มันกลายเป็นว่าพอเวลาฟ้องมาเนี่ย 300,000 กว่า 300,000 จะเป็น 200,000 บวก 100,000 หรือ 300,000 บวก 100,000 เป็น 400,000 เนี่ยไม่อันนั้นก็ตามข้อได้จริงไปแต่ว่ามันไม่มีหนี้อยู่จริงไงครับมันมีหนี้อยู่แค่ 80,000 รับเงินมาแค่ 80,000 เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเจ้าหนี้เนี่ยใช้สิทธิ์ไม่สุจริตเมื่อใช้สิทธิ์ไม่สุจริตศาลเมื่อได้ข้อที่จริงตามนี้เลยนะครับ
4: จ
3: ะพิสูจน์ได้ด้วยพยานหลักฐานนะ
4: ครับ
3: ศาลก็จะพิพากษาให้แค่80,000
4: 80,000คือยังไงซะคุณยายก็ต้องใช้เงินเขาล่ะ
3: ใช่ไหมใช่ครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือไอ้เงินที่เราจ่ายไปเนี่ยไอ้ดอกร้อยละ20เนี่ยในทางคดีแพ่งเนี่ยเขาจะเอาเงินส่วนนี้เอาไปหักกับต้นหมายความว่าถ้าคุณยายจ่ายไป120,000แล้วแปลว่าไม่มีหนี้ละ
4: คุณยายจำได้ไหมว่าจ่ายไปกี่งวดแล้วจ่ายไปจำนวนเงินเท่าไหร่ละ
2: ประมาณ2งวดอะค่ะ
4: เ
2: พราะเราไม่มีเงินสู้ต่อค
4: ่
2: ะ
3: ก็ถ้าดอกเบี้ยมันเกินเนี่ย120เนี่ยศาลก็จะเอาที่เราจ่ายเอาไปหักกับต้นนะครับถ้า80,000สมมติว่าจ่ายไป2งวดจ่ายไป 50,000 ก็จะเหลือแค่เท่าไหร่ 30,000
4: อ่ะคุณยายจ่ายงวดละเท่าไหร
2: ่2อ่ะ
4: 20,000
2: ค่ะ 20,000 ค่ะ 20,000 ค่ะ
3: 3 งวดก็ 60,000 แล้วครับแล้วยังไม่รวมที่เขาหักไปด้วยนะถ้าหักไปตัดไปก็เหลือแค่ 80,000 ก็อาจจะเหลือหนี้แค่ 20,000 แต่คุณยายต้องไปพิสูจน์ในศาลนะ
2: โอ้ก็ไปพิสูจน์เท่านั้น
4: คือยังไงก็ต้องขึ้นศาลแล้วตอนนี้เพราะว่ามันมีการฟ้องร้องกันขึ้นมาแล้ว
2: นี่เราจะชนะมั้ยฮะเนี่ยเพราะไม่ได้เราเกินแต่เราไม่ได้รับเงิน 300,000 อ่ะ
4: ข้อเท็จจริงต้องพิสูจน์ในศาล
3: ครับ
4: ดังนั้นเนี่ยอย่างที่คุณธนวินบอกว่าจำเป็นจะต้องมีทนายความแล้วล่ะนะครับคุณยายต้องหาทนายความประจำไปพูดคุย
2: แพงไหมคะทนายแพง
3: นะไปลองดูทนายอาสาหรืออะไรก็ได้ครับเพราะว่าค่าวิชาชีพทนายไม่เท่ากันเลยครับ
2: แต
3: ่
2: ค่ะโอ้ขอบคุณที่มีความรู้จริงๆเรื่องนี้
4: แล้วคุณยายต้องติดต่อที่ไหนทนายอาสา
3: ทนายอาสาไปติดต่อที่ศาลก็ได้ครับจะมีที่นั่งอยู่
4: ที่ศาลธัญญาก็มี
3: ครับ
4: ที่ศาลธัญญาบุรีก็มีไปปรึกษาก็ได้เลย
3: ครับ
4: แต่กรณีเนี้ยคุณยายจ่ายไปแล้วด้วยตัวเงินที่บอกผมมาเนี่ยนะถ้า3งวดมูลละ 20,000 เนี่ยนะ
3: ครับ
4: มันตัดยอดหนี้ไปได้เยอะแล้วดังนั้นยอดหนี้ของคุณยายเนี่ยไม่ถึง 80,000 แน
3: ่ๆไม่ถึงครับ
4: ไม่ถึงเขาจะฟ้องร้องเอาคืนก็ได้แค่จำนวนนั้นแหละไม่ถึง 80,000
2: ขอโทษทีนะและไอ้ยอดหลังที่สัญญาอันที่2ที่ป้ายายเซ็นไปโดยไม่มีรายการลงรายละเอียดไว้อ่ะเราต้องรับผิดชอบมั้ยคะ
3: มันเป็นหนี้ที่ไม่มีอยู่จริงอะครับ
4: ก็คุณยายไม่ได้รับเงินเขาไม่ใช่หรอ
2: ไม่ได้รับ
4: นั่นแหละแค่นี้แหละคุณยายไม่ได้รับเงินเขาไม่มีอะไรโอนเงินมาให้คุณยายเลยเราต้องไปพิสูจน์ไง
2: ยายกลัวศาลจะยึดลายเซ็นเป็นเกมจ้ะตรงนี้แหละ
4: อันนี้คุณยายต้องบอกกับศาลตรงๆว่าที่เซ็นไปเพราะอะไรแล้วคุณยายก็ไม่ได้รับเงินตรงนั้นมาจริงๆ
2: ขอโทษนะคะให้ลูกสาวคุยด้วยได้นะคะแป๊บเดียวค
4: ่
2: ะ
4: ใครนะลู
3: กสาว
4: ว่าลูกสาว
5: ขอประทานโทษค่ะ
4: ครับ
5: คุณแม่ค่ะเป็น
4: ค
5: นกังวลใจตรงที่ว่าในจดหมายในสัญญาฉบับที่สองค่ะเขาวงเล็บว่าให้เป็นเงินสดแล้วคุณแม่เขาก็เป็นกังวลว่าแบบเนี่ยแบบต้องยึดคือได้ว่าคุณแม่เขาฟังรายการบ่อยๆอะค่ะแม่เขาเลยเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องว่าเหมือนว่าเราไปลงรายละอักษรไว้อะไรสไตล์แบบนี้ค่ะกลัวว่าศาลท่านจะแบบว่า
4: จะเชื่อตามเอกสารนั้นตามสัญญานั้น
5: แต่คือทางเราเนี่ยไม่ได้รับเงิน300,000แน่นอนเหมือนว่าเป็นการสร้างหลักฐานขึ้นมาอีกฉบับนึงตอนที่คุณแม่เขาไปทำนะคะ
4: ครับผมฟังจากคุณธนวินนะครับ
3: ประเด็นเรื่องนี้ผม
5: คร
3: ับประเด็นเรื่องนี้ผมถึงบอกว่ามันต้องเป็นฝ่ายเราที่ไปพิสูจน์ว่ายอดเงิน300,000เนี่ยเราไม่ได้รับมาจริงนะครับเพราะว่าโดยหลักเนี่ยตามรายลักษณ์อักษรเนี่ยก็รายลักษณ์อักษรก็เป็นไปตามนั้นแหละเพียงแต่ว่ามันต้องได้รับเงินจริงนะครับมันถึงเป็นหนี้ที่บังคับได้ตามกฎหมาย นะครับเราเนี่ยฝ่ายเราเนี่ยจะฝ่ายจำเลยเนี่ยถึงต้องอาจจะต้องมีทนายความมีนักกฎหมายเพื่อดูพยานหลักฐานแล้วก็ไปพิสูจน์ในเรื่องนี้นะครับคือเราจะเดินไปแถลงศาลตรงๆอันเนี้ยอันเนี้ยอาจจะไม่ได้อ่ะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาในข้อกฎหมายด้วย
5: ได้ค่ะได้ค่ะ
4: ต้องพิสูจน์เนาะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างที่คุณชนะวินบอกแหละหาทนายความมาไปทนายอาสาที่ศาลธัญญะก็ได
3: ้ครับ
4: นะฮะแล้วก็เล่าอย่างที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยข้อมูลต่างๆเหล่านี้คุณชนะวินเห็นแล้วว่ามันมีช่องทางที่จะสู้ได้แน่นอนแล้วก็มันมีความไม่ชอบมาพากลอีกเยอะนะ
3: ใช่ครับ
4: ตั้งแต่ดอกเบี้ยแล้วตั้งแต่มาทำสัญญาเพิ่มอีก2อันแล้วอันนี้สามารถที่จะไปชี้แจงต่อสู้เรื่องข้อเท็จจริงดีไม่ดีเขาผิดอีกด้วย
3: เขาใช่ครับเขาก็จะเรียกดอกเบี้ยเกินนะครับ
4: เรียกดอกเบี้ยเกิน
5: เหมือนลักษณะว่าตอนนั้นอ่ะคือบ้านเราเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนกับนัดเขาว่าจะชำระภายในวันนี้แต่ด้วยที่ว่าพอเรายังไม่พร้อมเราก็เลยเข้าไปที่ไปคุยกับเขาใช่ไหมฮะแล้วเขาก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าอย่างวันนี้ยังไม่มีให้เขาจะขอให้ทำสัญญาอีกฉบับนึงในลักษณะว่าแบบว่ามีเป็นเงินสด100,000ค่ะทนายค่านั้นรวมถ้าเขาจะฟ้องเนี่ยเขาจะฟ้องในราคาแบบในทั้งหมด300,000
4: เหมือนขู่เราว่าท่านเถอะ
5: ใช่ก็คือโอเคก็ปรากฏไปมาจดหมายโนติสมาจากสำนักงานทนายความมันมีมากันว่าการที่ว่าคุณแม่เนี่ยไปกู้มา2ครั้งครั้งแรก100,000แล้วก็ครั้งที่2อีก300,000ในวันเดียวกัน
4: ครับ
5: ค่ะ
4: ต่อสู้ในข้อเท็จจริงกันครับอย่างที่เล่าให้เราฟังเลยนะฮะ
5: ได้ค่ะได้ค่ะ
4: ครับผม
5: ยังไงขอบพระคุณมากๆนะคะ
4: คร
5: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
4: เจ้าหนี้เจ้าหนี้หัวหมอจริงๆนะฮะพอบอกว่าไอ้300,000ที่ว่าเนี่ยระบุไปว่ารับเป็นเงินสดมันก็จะ
3: เพราะเขาไม่ได้มีเขาไม่มีโอนไงคร
4: ับ
3: มันจะออกได้ลูกเดียวก็คือรับเป็นเงินสดแต่มันก็มีประเด็นว่ารับเมื่อไหร่รับตอนไหนแล้ววันนั้นเขาอยู่กันแค่ไหน
4: ใครเป็นพยาน
3: มีภาพถ่ายมีพยานหลักฐานไหม
4: ก็ต้องต่อสู้กันแบบนี้
3: ใช่ครับ
4: ถ้าเขามีอ่ะถ้าเขามีลูกน้องของเขาเอ้ยผมมากัน2คนแล้วก็เนี่ย
3: มีภาพถ่ายตอนรับเงินไหมล่ะเพราะว่าคืออย่างนี้สุดท้ายเนี่ยมันจะต้องดูบริบทภาพรวมทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันไม่มียังไงก็ไม่มีพยานหลักฐานแน่ๆเพราะเราไม่ได้รับจริง
4: ครับ
3: นะครับทีเนี้ยในการนำสืบเนี่ยคนปกติอย่างผมเนี่ยผมไม่พกเงิน300,000ในวันนั้นแน่ๆ
4: ครับ
3: ผมในการที่จะเอาเงิน300,000ผมก็ต้องไปถอนออกจากแบงค์ม
4: า
3: ตัวแบงค์นั่นน่ะก็ชี้ให้เห็นว่าอ่ะมีการถอนเงินออกมานะ
4: ในวันนั้น
3: ณวันนั้นหรือวันก่อนหน้านั้นสักวันนึง
4: ให้เห็นตัวยอดด้วยเป็น300,000ด้วยนะ
3: ใช่ครับ
4: ก็ต้องสืบไปประมาณนี้
3: ใช่ครับ
4: คุณยายเพียรฟังอยู่ลูกสาวคุณยายเพียรฟังอยู่นะนี่ฮะมีช่องนะครับมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเนี่ยใช้คำว่าพิสูจน์ข้อเท็จจริงดีกว่า
3: ใช่
4: นะครับก็กรณีนี้ยังมีอีกท่านนึงแต่ว่าเดี๋ยวดูเวลายังได้อยู่นะครับน้องจุ๋มก็เดี๋ยวลองดูนะฮะกรณีที่เพื่อนบ้านจะย้ายสายไฟเนื่องจากบ้านของตัวเองเนี่ยอยู่ด้านหลังของเพื่อนบ้านแล้วก็จะมีโครงการทำโครงการโคตรหนองนานะครับไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรหากจะไม่ย้ายจะได้หรือไม่เพื่อนบ้านจะให้ย้ายสายไฟเนื่องจากบ้านของตัวเองอยู่ด้านหลังของเพื่อนบ้านจะทำเป็นโครงการเกษตรอะนะฮะโคตรหนองนาเดี๋ยวลองฟังเดี๋ยวลองฟังดูกรณีนี
3: ้ครับ
4: นะผมก็นึกอยู่นะอยู่ด้านหลังบ้านอยู่ด้านหลังแล้วก
3: ็อาจจะเป็นสายไฟเสาไฟอะครับที่ปักกันเองแล้วก็ไปปักทับที่เขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาจะใช้พื้นที่ก็เลยมีการขอให้ย้ายออก
4: ครับเพราะจริงๆถ้าเป็นสายไฟที่ปักพาดปักเสาพาดสายปกติมันก็จะไม่เข้าไปในพื้นที่ของใครอยู่แล้ว
3: เป็นของการไฟฟ้าอันนั้นเราแตะเขาไม่ได้เลย
4: มาที่คุณเชิดชัยครับกรณีนี้สวัสดีครับคุณเชิดชัย
6: สวัสดีครับ
4: ครับคุณเชิดชัยอยู่ที่จังหวัดอะไร
6: ผมอยู่บ้านเลขที่60หมู่7ตำบลเมืองสันบุรีจังหวัดชัยนา
4: ทเลยนะนะมีปัญหาอะไรครับเชิญเลยครับ
6: คือว่าบ้านที่เขาอยู่หน้าบ้านผมติดกับถนนซอยอ่ะเขาลื้อแล้วเขาจะทำเป็นสถานที่สวยงามจะให้ผมย้ายสายไฟเลี่ยงที่เขา
4: ครับ
3: แล้วย้ายไปตรงไหนอ่ะครับ มันมีที่ปักเพิ่ม
6: ไหมย้ายเลี่ยงไปด้านข้างซึ่งมีกำแพงของอีกบ้านหนึ่งเขาให้ไปคิดกำแพงบ้านหนึ่ง
3: แล้วอีกบ้านเขาให้ความยินยอมไหมครับ
6: อ๋อนายกไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านเขาว่าอยู่ในพื้นที่เดิมนี่แหละแต่ว่าย้ายไปชิดข้างรั้วบ้านที่ชิดกัน
3: ครับแล้วในเรื่องนี้มันมีประเด็นเรื่องไหนเอ่ยเรื่องในการย้ายเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันต้องย้ายจริงๆเนี่ยถ้าย้ายไปชิดกำแพงเนี่ยอันนี้เราจะได้รับความเดือดร้อนเพิ่มเติมไหมครับจากการย้ายนะ
6: ได้แน่นอนครับ
3: ด้วยเดือดร้อนตรงไหนเอ่ย
6: เออผมลืมคุณบอกคุณพุกไปว่าผมเป็นผู้พิการตาบอดสิ้นเชิง
3: ครับ
6: ครับผมจะมีปัญหาเรื่องการเงินนิดหน่อยครับเพราะว่ามีคนมาดูแล้วเขาว่าต้องใช้เสาไฟ2ต้น
3: จริงๆ
6: มีหลายบ้านที่ผ่านที่เขาเนี่ยแต่ว่ามันแยกไปคนละทาง
3: ครับ
6: ทางแยกไปคนละทางของผมนี่จะมาชิดทางด้านซ้ายมือซึ่งเป็นกำแพงบ้านติดกันอีกหลังนึง
3: ครับจริงๆแล้วในเรื่องนี้มันเป็นปัญหาก็คือเรื่องเดียวก็คือเรื่องเงินถูกไหมครับในการย้ายสายไฟทีนี้คำถามง่ายๆเลยในกรณีที่เขาอยากย้ายนะครับต้องถามก่อนว่าเสาต้นนี้ปักมานานหรือยัง
6: เสาต้นนี้หมายถึงของการไฟฟ้านะครับ
3: ต้นนี้เป็นของการไฟฟ้า
4: หรือ
3: ของบุคคล
6: ผมยังไม่ได้ย้าย
3: ไม่คำถามแรกนะครับคือเสาต้นนี้เป็นของส่วนบุคคลเป็นของบุคคลธรรมดาของส่วนตัวหรือของการไฟฟ้า
6: ของการไฟฟ้าเขาอยู่คนละฝากซอย
3: ถ้าเป็นของการไฟฟ้าต้องไปแจ้งการไฟฟ้าครับให้การไฟฟ้ามา
4: ไม่ใช่มาแจ้งคุณเชิดชัยนะ
6: คือผมไม่ได้ไปย้ายเสาอันนั้นย้ายสายผมเพื่อหลีกที่เขาเสาของการไฟฟ้าก็อยู่ที่เดิม
4: แล้วไอ้ที่ต้องย้ายนี่คือเสาอะไรแม่
6: เสาผมก็ต้องซื้อเสาใหม่มารองรับสายเมนที่เข้าบ้านผม
3: สายไฟตัวนี้เราต่อจากการไฟฟ้ามาใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับสายเมนเข้าบ้าน
3: สายเมนเข้าบ้านเนี่ยสายเมนเส้นเนี้ยผ่านเขาเอาไปแขวนไว้บนเสาอะไรไหมครับหรือว่าเดินมายังไงที่จะเข้าบ้านเรา
6: อ๋อดึงตรงจากเสาของการไฟฟ้าเลย
3: ดึงตรงจากเสาเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าการที่ดึงตรงมาเนี่ยมันไปพาดผ่านกลางที่เขาถูกต้องไหมครับ
6: ใช่ครับเมื่อก่อนมันเป็นป่าเป็นเล้าหมูทีนี้เขาจะมาทำปรับพื้นที่ให้เขาสวยงามยังไงผมไม่เข้าใจครับ
3: ทีนี้
6: ทำพื้นที่สวยงามครับ
3: ครับทีนี้คุณลุงถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ลองติดต่อกับการไฟฟ้าดูก่อนนะครับว่าการไฟฟ้าเขาจะมีวิธีอย่างไรได้บ้างประเด็นที่หนึ่งเลยเขาอาจจะมีแนวเสาพาดหรือว่าปักเสาชั่วคราวไว้หรืออะไรก็ได
4: ้
3: เพื่อให้มันไปเดินตามขอบของ
4: ที่ดิน
3: นะครับ
4: ครับ
3: คุยกับการไฟฟ้าก่อน
4: คุณเชิดชัยมีญาติพี่น้องอยู่ด้วยไหม
6: นะไม่มีแล้วครับ
4: ตอนนี้อยู่คนเดียวเลยเหรอ
6: ครับ
4: ปกติแล้ว
3: โทรไปการไฟฟ้าก็ได้ครับ
4: ปกติแล้วเจ้าหน้าที่อบตอบตอะไรมีใช่ไหมอยู่ในอบตอะไร
6: มีอยู่เทศบาลตำบลห้วยกรดคร
4: ับ เทศบาลห้วยกรดนะฮะ
6: คร
4: ับอ่ะเดี๋ยวให้น้องจุ่มหรือทางทีมงานช่วยประสานไปทางเทศบาลห้วยกรดให้หน่อยนะกรณีนี้คุณเชิดชัยเป็นผู้พิการด้วยนะครับตาบอดมองไม่เห็นเลยคือมืดสนิทเลยใช่ไหม
6: ครับ
4: ครับกรณีนี้พอมันเกิดปัญหาเนี่ยอาจจะต้องช่วยหน่อยละนะครับคุณเชิดชัยและอยู่ตัวคนเดียวด้วยไม่รู้จะโทรศัพท์ไปยังไงแต่ว่าถ้าเผื่อคุณเชิดชัยพอจะโทรศัพท์ไปที่การไฟฟ้าด้วยตัวเองได้ลองโทรไปเนี่ยเล่าปัญหานี้ให้เขาฟังสักนิดนึงว่าจะช่วยเราได้ยังไงได้บ้างนะแต่ว่าเดี๋ยวอีกส่วนนึงเดี๋ยวผมให้ทางน้องทีมงานของเราประสานไปทางเทศบาลห้วยกรดให้นะฮะเทศบาลตำบลห้วยกรดเนาะ
6: ครับ
4: นะฮะที่ชัยนาทนะให้เข้ามาช่วยคุณเชิดชัยในเคสนี้สักหน่อยนึง
6: ครับนะฮะ
4: กรณีถ้ากรณีแบบนี้มันก็คือจะต้องพาดสาย
3: ก็คือต้องปักเสาเพิ่มเติม
4: ไม่ไปพาดผ่านพื้นที่ของเขา
3: เพราะในเคสเนี้ยเท่าที่ผมเห็นภาพนะก็คือน่าจะลากผ่านกลางที่เขาเลย
4: หรืออยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของที่เขาอ่ะนะคุณเชิดชัยเน
6: า
4: ะ
6: ตอนที่เขายังไม่บอกให้ย้ายนี่ก็คือมันเริ่มเป็นป่ากล้วย
4: เราก็ไม่นึกเราว่ามันจะเกิดปัญหาภายหลังใช่ไหมคุณเชิดชัย
6: ครับตั้ง 30-40 ปีมาแล้ว
4: คนที่มาพาดสายหรือไอ้คนที่มาพาดสายเข้าบ้านเราให้เดี๋ยวก็เป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าด้วยป่ะ
6: อ
4: ๋
6: อไม่เขาเป็นชาวบ้านช่างจากการไฟฟ้าก็มารับจ้างให้เฉยอ๋อ
4: เขาทำให้เองนะแล้วมิตรมิเตอร์ไปติดกันตรงไหนเนี่ย
6: มิเตอร์ก็อยู่ที่เสาของการไฟฟ้าครับ
4: ไปอยู่ที่นู่นเลย
6: คนละริมฝั่งซอย
3: เป็นการลากสายเข้าบ้าน
4: เข้าบ้านเฉย
6: ครับสายเมนเข้าบ้านคร
4: ับ แล้ว
6: เขาพูดไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกให้ย้ายอย่างเดียวเลย
4: ก็จริงๆเขาก็มีสิทธิ์แหละ
3: เขา
4: ใช่ไหมเขาก็มีสิทธิ์ละ
6: ที่ของเขา
4: ครับ
6: ขนาดพ่อเขายังพูดไม่ได้เลย
4: ถ้างั้นนะคุณเชิดชัยนะเดี๋ยวลองโทรศัพท์ไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับของจังหวัดชัยนาทดูนะครับตรงนั้นผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นพื้นที่ของอะไรแต่ว่าแน่นอนล่ะอยากที่จะให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเทศบาลตำบลนะที่ดูแลคุณเชิดชัยเนี่ยนะครับได้เข้าไป
6: ผมว่าน่าจะติดต่อเทศบาลก่อนดีกว่า
4: จะง่ายกว่าเน
6: า
4: ะ
6: ไฟฟ้าเขาคงไม่ทำให้หรอกเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลมันไม่ใช่ของสาธารณะ
4: อย่าง
3: น้อยครับเราจะได้ทราบในเขาเรียกว่าวิธีการว่าหนึ่งมันจะต้องลากสายยังไงแล้วก็การไฟฟ้าสามารถปักเสาชั่วคราวให้เราก่อนได้ไหมซึ่งมันอาจจะใช้เงินไม่เยอะถ้าใช้เงินไม่เยอะเจ้าของที่ที่เขาจะให้เราย้ายเนี่ยเขาอาจจะจ่ายให้ก็ได้เพื่อความรวดเร็ว
6: เขาไม่จ
4: ่
6: ายให้หรอก
4: ได้ก็ได้เข้าใจได้เข้าใจได้
6: มีหลายบ้านครับที่มันผ่านนะแต่มันแยกไปคนละปี
4: อ๋อแต่ก็จะมีอีกหลายพื้นที่ที่เขาจะให้ย้ายสายอย่างนี้เหมือนกันด้วยใช่ไหมฮะ
6: ใช
4: ่
6: คร
4: ับ
6: จะอยู่คนละพื้น
4: แต่
6: ผมว่าเสามิเตอร์เสาแฟนไฟฟ้าอยู่กลางผมอยู่ซ้ายมือแต่อีกสองสามหลังเขาปีกขวา
4: ครับ
6: แยกเป็นคนละทาง
4: ไม่เป็นไรอ่ะดังนั้นเดี๋ยวประสานงานเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะคุณเชิดชัยนะ
6: ครับผม
4: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเวลาหมดพอดีเลยนะฮะคุณธนวินนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ได้มาพูดคุยกันขอบคุณมากๆเลยครับ
3: ยินดีอย่างยิ่งครับ
4: นะฮะก็ 92.5 อาสาช่วยประชาชนฮะขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามมาจนถึงเวลานี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันพุธนะฮะพบเจอกันอีกทีคุณปุ๊กอ่อนอุมากับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับเราทั้งสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
7: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงอว.ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนก่อนเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ด้วยนะเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก DEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กซ์ให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนก่อนเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศ
10: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมให้โอวาททางระบบออนไลน์ในเวทีส่งเสริมเครือข่ายและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การศึกษาต่อของผู้มีสิทธิ์รับทุนโอรอสไปต่างประเทศโดยกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนทุนทั้ง 2,445 คนพร้อมฝากให้ทำหน้าที่เสมือนทูตวัฒนธรรมนำเสน่ห์ความเป็นไทยไปเผยแพร่ควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรมสากลและนำองค์ความรู้ระดับโลกกลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปด้านนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าคุณโอดอสเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลผลักดันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาระดับสูงโดยเฉพาะสาขาสเต็มพร้อมย้ำให้นักเรียนทุกคนนำความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนและประเทศชาติโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: โครงการขนส่งทางรางเปลี่ยนสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงเป็นเทศกาลกรุงเทพเมืองเล่นได้มุ่งเปลี่ยนสถานีรถไฟประวัติศาสตร์ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
11: นายพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกรุงเทพเมืองเล่นได้ซึ่งจัดขึ้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงในวันนี้ด้วยความร่วมมือของกรุงเทพมหานครสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยอธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุว่าสถานีหัวลำโพงไม่ได้เป็นเพียงจุดเชื่อมต่อการเดินทางแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การปรับพื้นที่สถานีให้เป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์สะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาเมืองยุคใหม่ที่ระบบคมนาคมต้องเป็นมากกว่าทางผ่านแต่ต้องเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมทั้งนี้กรมการขนส่งทางรางพร้อมสนับสนุนการพัฒนาพื้น ื้นที่รอบสถานีรถไฟทั่วประเทศให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงชุมชนและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่และเป็นมิตรกับคนทุกวัยนพศรแก้วคำรายงาน
1: หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลาขึ้นบินสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าครอบคลุมแนวอำเภอบาเจาะถึงสุไหงปาดีรวมถึงพื้นที่ป่าพลุโต๊ะแดงและป่าพลุบาเจาะไม้แก่น
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลาได้นำเครื่องบิน L410 ปฏิบัติการบินที่1ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสครอบคลุมแนวอำเภอบาเจาะถึงอำเภอสุไหงปาดีรวมถึงพื้นที่ป่าพลุต้อแดงและป่าพลุบาเจาะไม้แก่นเพื่อปฏิบัติการทำฝนเทียมสนับสนุนภารกิจควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งการปฏิบัติการฝนหลวงในครั้งนี้จะเข้ามาเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินซึ่งยังคงเร่งควบคุมจุดความร้อนดับไฟใต้ผิวดินสูบน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและเฝ้าระวังไม่ให้ไฟลุกลามกระทบพื้นที่ป่าพลุชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยขอขอบคุณทีมงานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลาศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ที่ให้การสนับสนุนภารกิจการดับไฟป่ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันทางนี้จะติดตามผลการปฏิบัติการฝนหลวงควบคู่กับการทำงานภาคพื้นดินอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องวีรพัฒน์เพชรสูตรสพท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้เอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่เหมือนเดิมนะครับ 17:00 น.หลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง 18:00 น.ครับร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้ยังคงมีกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลมาฝากกันเช่นเคยครับและตอนที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้ชื่อตอนสั้นๆว่าความดีชื่อตอนว่าความดีแต่ฟังแล้วเปลี่ยนไปด้วยความหมายมากมายครับคุณชัยศิลป์คนคล่องจะเป็นผู้นำเสนอไปติดตามกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลชื่อตอนว่าความดีกันเลยครับ
2: ชีวิตของสัตว์โลกที่เกิดมาใต้ดวงอาทิตย์ย่อมจะมีเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกสมัยทุกวันทุกเวลามีทั้งเรื่องดีและเรื่องชั่วมีทั้งผู้ประกอบความดีด้วยคุณธรรมสูงและผู้ประกอบกรรมชั่วด้วยจิตใจต่ำเหี้ยบโหดดุร้ายมีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นเสมอตลอดมาหากบางเรื่องเกี่ยวกับคนใหญ่คนโตก็เป็นสิ่งที่สนใจของประชาชนเรื่องก็แพร่ออกไปรู้กันทั่วเมืองทั่วประเทศหากบางเรื่องเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือในหมู่คณะประชาชนก็ไม่สนใจนักเรื่องก็รู้อยู่ในวงแคบๆแม้จะได้เล่าสู่กันฟังก็อยู่ในวงจำกัดเมื่อผู้มีประสบการณ์ได้จากโลกนี้ไปเมื่อสิ้นอายุไขเรื่องราวต่างๆที่น่ารู้น่าศึกษาก็สูญสิ้นไปด้วยเหมือนคลื่นกระทบฝั่งอนุชนรุ่นหลังไม่มีโอกาสที่จะรู้เรื่องเพราะไม่มีใครจะบันทึกจดจำเอาไว้เป็นอักษรเผยแพร่หากจะมีผู้นำมาเล่าสู่กันฟังก็เป็นธรรมดาการเล่าด้วยปากเปล่าย่อมจะมีขาดตกบกพร่องในข้อความสำคัญหรืออาจต่อเติมเปลี่ยนแปลงผิดจากความจริงกันต่อๆไปเหลือความจริงน้อยลงแล้วค่อยๆเลือนรางไม่ช้าก็ลืมเหตุการณ์ที่ควรจะสนใจไม่ถาวรยั่งยืนเพื่อเป็นอนุสรณ์สมบัติของอนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักหากท่านผู้ใดได้ประสบเหตุการณ์ที่ประหลาดมหัศจรรย์พอจะเป็นเรื่องเตือนใจในศีลธรรมขอให้ช่วยกันบันทึกไว้อาจเป็นประโยชน์แก่เยาวชนในอนาคตข้างหน้าเรื่องที่ข้าพเจ้าจะบรรยายต่อไปนี้เป็นเรื่องของท่านผู้เป็นทนายความเป็นแขกของคุณพี่ผู้หนึ่งซึ่งท่านผู้นี้มีจิตใจปราณีเมื่อเห็นผู้ใดได้รับความทุกข์ก็มีจิตใจสงสารเมื่อรู้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์กำลังตกอยู่ในอันตรายก็จะพยายามช่วยให้พ้นทุกข์เมื่อมีโอกาสก็จัดการช่วยเหลือโดยไม่ต้องให้ผู้ใดออกปากร้องขออ้อนวอนและไม่หวังสินจ้างรางวัลใดๆทั้งสิ้นทำเพื่อช่วยผู้บริสุทธิ์เพื่อมนุษยธรรมและเมื่อได้ช่วยเหลือให้พ้นจากภัยสิ่งที่ได้รับก็คือความปีติยินดีเกิดขึ้นทางจิตใจเป็นเครื่องตอบแทนเป็นความรู้สึกอันสูงค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นต่อมาท่านผู้นั้นก็ลืมเรื่องเหล่านี้กลายเป็นเหตุการณ์ในอดีตดังท่านผู้นั้นได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ข้าพเจ้าฟังภายหลังว่าวันหนึ่งผมได้ขับรถส่วนตัวไปเที่ยวต่างจังหวัดพร้อมด้วยครอบครัวมีภรรยาและบุตรชายที่ยังเด็กอีก2 คนขากลับเมื่อมาถึงหมู่บ้านริมทางมีร้านค้าอาหารและขายของใช้บุตรชายของผมเกิดอยากจะกินฝักบัวซึ่งชาวบ้านและเด็กๆนำใส่กระจาดมาขายผมจึงหยุดรถริมทางหน้าร้านขายอาหารผมเร่งให้ภรรยารีบเลือกซื้อฝักบัวให้เด็กเพราะตั้งใจจะรีบกลับไม่อยากกลับถึงบ้านดึกเกินไปเพราะระยะทางอีกประมาณ2 ชั่วโมงกว่าจะถึงกรุงเทพและฝนก็ตั้งเค้ามาแล้วการขับรถกลางคืนเวลาฝนตกนั้นไม่มีความสะดวกระหว่างภรรยาผมกำลังเลือกซื้อและต่อราคากันนั้นผมได้มองเข้าไปในร้านอาหาร ก็บังเอิญมองไปเห็นชายผู้หนึ่งอายุประมาณ40เศษกำลังจ้องมองดูผมอย่างตั้งอกตั้งใจเมื่อผมหันไปสบตาเข้าแกก็รีบหลบสายตาไปทางอื่นแสดงกิริยาพิรุธผมจึงมีความสงสัยได้พยายามดูหน้าตารูปร่างของแกแล้วเป็นผู้ที่ไม่เคยรู้จักและเคยเห็นมาก่อนพยายามนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกจึงแน่ใจว่าชายผู้นี้ไม่เคยพบและไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเมื่อตัดความไม่เคยรู้จักออกไปคราวนี้ก็เป็นปัญหาที่จะพิจารณาดูว่าชายผู้นี้มีความหวังดีหรือหวังร้ายการที่จ้องหน้าผู้ที่ไม่เคยรู้จักโดยไม่มีเหตุผลนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าหวังร้ายก็ต้องมีผู้จ้างมาคอยดักทำร้ายแต่ข้อนี้ก็มองไม่เห็นเพราะผมไม่เคยมีเรื่องกับใครพอที่จะสร้างความเจ็บแค้นแสนสาหัสทำให้ผู้อื่นทุกข์ยากลำบากได้ทราบแต่ผู้ที่มีศัตรูคอยอาฆาตก็คือ

ผมไม่กล้าจะหักพวงมาลัยฝืนเพราะกลัวจะคว่ำเป็นอันตรายแก่เด็กผมก็จำเป็นต้องปล่อยเพียงแต่ประคองพวงมาลัยให้มันค่อยๆไหลลงไปในที่นาซึ่งมีดินชื้นแฉะเวลานั้น

0: ะอ่อนช่วยน้องหน่อย
1: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองไปเสิร์ชดูหรือยัง
0: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
1: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
2: อย่าให้ความใจหุ่นกลายเป็นเหยื่อของมิจฉา

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ปัญหาเด็กขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
2: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
1: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิ์ร้องขอต้องเป็นผู้ปกครอง
2: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ

0: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
1: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
0: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
1: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
0: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เอ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
4: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
5: ว้าวโดนแฮกข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
1: ไม่อยากโดนหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
6: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิจากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดจันทบุรีแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้อยู่อย่างถูกกฎหมายและช่วยรักษาผืนป่าให้สมบูรณ์เรือสำราญที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิ์จากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่ง
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงเกรียงสถานจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะไม่มีผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มมาเฟียเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำชัดว่าการแก้ไขปัญหาจะต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจมีการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
3: ในเรื่องของการประทุษร้ายข่มเหงรังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้ก็เข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันในส่วนของรัฐบาลเองก็จะต้องไปช่วยเพราะว่าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยการถูกหลอกลวงด้วยความร่วมมืออะไรของผู้มาทำผิดกฎหมายก็แล้วแต่ถ้าเขาเช่าด้วยเจตนาสุจริตรัฐบาลก็จะต้องหาหนทางในการที่จะทำให้เขาได้ทำมาหากินต่อไป
2: เรากันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานด้านป่าไม้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันพื้นที่สาธารณะของประชาชนอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พลายพันธ์โสทภูเก็ตรายงาน
1: จากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดระนองร่วมแถลงข่าวการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหนีภาษีกว่า50ล้านบาท
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาคที่4และเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บริเวณโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองจากสืบทราบว่าโกดังแห่งนี้ซ่อนเร้นสินค้าที่เชื่อว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรยังไม่ผ่านพิธีศุลกากรจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นโกดังของบริษัท168ทรานสปอร์ตโลจิสติกจำกัดและมีเจ้าของโกดังเป็นชาวไทยเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่โกดังเก็บของซึ่งระบุผู้เช่าเป็นชายอายุ22ปีสัญชาติเมียนมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสินค้าภายในโกดังเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทซึ่งระบุต้นทางผลิตจากต่างประเทศและไม่มีเอกสารนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาแสดงดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดอายัดสินค้าทั้งหมดไว้เพื่อทำการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปคลิปเรียงระยนสวทรนองรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนพลังงานสะอาดควบคู่กับการสร้างอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมผลักดันโรงไฟฟ้าชีวมวลตั้งเป้าสร้างรายได้เสริมให้ประชาชน 30,000 ครอบครัวนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่ณสมาคมฮกเกี้ยนตำบลอาดอรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีถ ึงแนวทางการส่งเสริมการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการลงทุนในโรงไฟฟ้า2ประเภทหลักได้แก่โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากมูลสัตว์หรือขยะอาหารซึ่งจากการหารือเบื้องต้นมีการประมาณการกำลังการผลิตรวมไว้ที่150เมกะวัตต์มุ่งเน้นให้ภาคเอกชนที่เข้ามาลงทุนต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการสร้างอาชีพแก่คนในชุมชนผ่านรูปแบบการกระจายพันธุ์สัตว์อาทิแพะแกะหรือไก่ให้ชาวบ้านนำไปเลี้ยงและดำเนินการรับซื้อคืนเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในท้องถิ่นจากการศึกษาความเป็นไปได้ของโมเดลการสร้างอาชีพดังกล่าวพบว่าสามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมเฉลี่ยสูงถึงปีละ 240,000 บาทต่อครัวเรือนโดยใช้พื้นที่ดำเนินการครอบครัวละ20ไร่ซึ่งปัจจุบันได้มีการสำรวจพื้นที่เบื้องต้นไปแล้วประมาณ 160,000 ไร่จากเป้าหมายทั้งหมด 600,000 ไร่หากสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายคาดว่าจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมถึง 30,000 ครอบครัวทั่วภูมิภาคส่งผลให้เศรษฐกิจในระดับฐานรากเกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
5: ขณะนี้เราสำรวจไปได้จากสปท.นะครับประมาณ 160,000 ไร่แต่ที่มีฐานที่ไว้ประมาณการคือประมาณ 600,000 ไร่ขณะนี้ผมก็ได้มีแจ้งทางสปท.แล้วก็ส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในท้องถิ่นของจังหวัดแต่ละจังหวัดว่าให้ไปดูซิว่าที่สปท.ทำมาหรือค้นหามาเนี่ยเป็นเกี่ยวเรื่องกับใครถ้าเราสามารถหาครบ600,000ไร่600,000ไร่เราจะมีเพื่อนๆอีก 30,000 ครอบครัวที่จะได้พื้นที่เช่าก
1: ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรีแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้อยู่อย่างถูกกฎหมายและช่วยรักษาผืนป่าให้สมบูรณ์
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบสมุดประจำตัวให้ผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลน59ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่กว่า646ไร่เพื่อรับรองสิทธิการอยู่อาศัยและทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้แนวทางจัดการพื้นที่แบบแปลงรวมตามนโยบายแก้ปัญหาที่ดินทำกินของรัฐบาลหรือรถไฟขบวนที่5ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและอาชีพให้ประชาชนควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติณโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกจังหวัดจันทบุรีพร้อมกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันผลักดันการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่าชายเลนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนับเป็นพื้นที่ต้นแบบสำคัญด้านการบริหารจัดการที่ดินเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกโดยเฉพาะหอยนางรมจึงเป็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์พื้นที่ควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างสมดุลและสามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่นได้ในอนาคตขณะเดียวกันได้มอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์รวมถึงมอบใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่าชายเลนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยและประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมเป็นธรรมและไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบโฉนดที่ดิน212แปลงแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนจำนวน212แปลงณโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารตำบลประหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามพร้อมกล่าวว่ากรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจสำหรับประชาชนที่ยังรอรับบริการซึ่งในแต่ละปีเ จะมีการมอบโฉนดที่ดินเกือบ 80,000 โฉนดและพยายามเพิ่มเป้าหมายในการมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
6: กรมที่ดินนะครับกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังรอรับบริการจากพวกเราอยู่นะครับวันปีนึงเนี่ยพวกเราเนี่ยก็มอบโฉนดเนี่ยประมาณเกือบ 80,000 นะครับเกือบ 80,000 โฉนดหรือ 80,000 แปลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนที่ยังรอคอยอยู่นะครับแต่ว่าการบริหารของกรมที่ดินนะครับเราก็พยายามจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีแล้วเราก็มีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดโฉนดที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นทุกๆปีเช่นเดียวกันครับ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามการฟื้นฟูลำน้ำดอกไม้แก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งพร้อมรับฟังปัญหาและแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำดอกไม้พร้อมรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา 150,000 ตัวเพื่อฟื้นฟูแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้ชุมชนซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครอบคลุมการติดตามพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญทั้งลำน้ำดอกไม้อ่างเก็บน้ำหนองหมาจอกและหนองเลินไก่โอกซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของอำเภอยางตลาดและอำเภอคลองชัยครอบคลุมพื้นที่5ตำบลแต่ปัจจุบันประสบปัญหาวัชพืชปกคลุมลำน้ำจำนวนมากส่งผลให้การระบายน้ำติดขัดเกิดน้ำท่วมในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำใช้ในหน้าแล้งเบื้องต้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำเปล่าได้เสนอกรมชลประทานของงบประมาณกว่า19ล้านบาทเพื่อดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในลำน้ำดอกไม้โดยหากโครงการได้รับอนุมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรกว่า 15,000 ไร่และช่วยประชาชนราว 1,800 ครัวเรือน
7: เวลาน้ำแล้งก็แล้งมีแต่ผักตกมีแต่วัชพืชเต็มไปหมดเลยเหมือนที่เรามองเห็นแต่เวลาฝนมาทำไมน้ำท่วมตลอดดังนั้นเนี่ยผมก็เลยสั่งการให้กรมชลประทานที่อยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาดูแลโดยเร่งด่วน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามติดตามการบริหารจัดการน้ำและรับฟังปัญหาต้นทุนการผลิตณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสนสำราญอำเภอยางตลาดพร้อมเดินหน้ายกระดับกุ้งกล้ามกรามกาฬสินธุ์สินค้า GI สร้างรายได้สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์โดยเกษตรกรที่มาร่วมงานได้สะท้อนปัญหาต้นทุนอาหารสัตว์น้ำพันกุ้งและค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งรัฐบาลเตรียมผลักดันแนวทางช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้กรมประมงยังเดินหน้าส่งเสริมมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้เกษตรกรในอนาคตตำรวจสืบสวนเส้นทางอาวุธปืนชายชาวจีนสะสมอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเชื่อมโยงอดีตตำรวจสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเร่งสอบสวนถึงผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
8: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ถูกจับพร้อมอาวุธสงครามและระเบิดซีโฟจำนวนมากภายในบ้านพักพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีแต่การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาวุธปืนจำนวนหนึ่งมีทะเบียนของตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งมีการเปลี่ยนมือผู้ครอบครองมาแล้วถึง4ครั้งก่อนถูกขายต่อให้ผู้ต้องหาในราคา 100,000 บาทโดยอาวุธปืนดังกล่าวเดิมเป็นของข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลสายไหมก่อนถูกนำไปจำนำให้เคลื่อนสมัยปฏิบัติหน้าที่ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2เมื่อปี2554จากนั้นมีการขายต่อไปยังตำรวจสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนและขายต่อไปยังตำรวจสังกัดกองบังคับการอำนวยการท้ายที่สุดตกไปอยู่กับอดีตรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางซึ่งเคยถูกให้ออกจากราชการและต้องโทษจำคุกในคดีรับสินบนบุหรี่ไฟฟ้า

0: และความเชื่อมโยงอื่นๆหลังพบคลิปในโทรศัพท์ของผู้ต้องหาขณะฝึกยิงปืนในพื้นที่หน่วยรบพิเศษของกัมพูชาโดยตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การที่อ้างว่าซื้ออาวุธมาเพื่อสะสมและเตรียมใช้ทำร้ายตัวเองนอกจากนี้หน่วยงานต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า13ล้านบาท
2: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพครั้งที่2พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดโดยได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200,000 คนซึ่งครั้งนี้มีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 9,700 ร้านทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร้านค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชน SME พร้อมนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดรวมกว่า 150,000 ชิ้นผลการดำเนินงานสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า27ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า6ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของการบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อรวมผลการดำเนินงานไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ2ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า60ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมแล้วกว่า13ล้านบาททั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลปากท้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายภูมิพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ2ครั้งเมื่อวันที่1และ8พฤษภาคมที่ผ่านมาสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงกว่า60ล้านบาทโดยจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีจะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายพร้อมย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึงร้อยละ58และจะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8.30 น.ถึง 16.30 น.ณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้ป่วยใช้ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้แต่หากใช้แอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถต่ออายุใบส่งตัวได้เองโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อขอใบส่งตัวใหม
3: ่นายแพทย์สมพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งยกระดับบริการสู่สาธารณสุขดิจิทัลโดยเฉพาะการใช้ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์แทนใบส่งตัวแบบกระดาษเพื่อลดภาระของประชาชนผู้ป่วยที่มีใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระบบแล้วและมีแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถทำการต่ออายุใบส่งตัวผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตนเองไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อขอให้แพทย์เขียนใบส่งตัวใหม่ทดแทนใบส่งตัวที่หมดอายุส่วนคนไข้ที่ไม่มีไลน์หรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็สามารถออกใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ในระบบและทำการส่งตัวผู้ป่วยได้ตามปกติแต่หากมีแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถเก็บใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ในโทรศัพท์มือถือในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยใช้ Health ID ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนระบบ MOPH Refer เป็นระบบส่งตัวแบบดิจิทัลที่กระทรวงสาธารณสุขสร้างขึ้นโดยใช้มาตรฐานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยเทียบเท่าธุรกรรมธนาคาร โดยบริการใช้ได้โดยไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์หรือพัฒนาระบบเองซึ่งช่วยให้เชื่อมโยงระบบการส่งต่อทั่วประเทศได้แบบไร้รอยต่อรองรับการเชื่อมต่อกับระบบรีเฟอร์รูปแบบเดิมที่แต่ละโรงพยาบาลเคยใช้รวมถึงระบบ HIS ของโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้การลงข้อมูลครั้งเดียวสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเตือนข่าวปลอมยืนยันไม่เป็นความจริงกรณีสื่อกัมพูชาอ้างพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่น่าเที่ยวกัมพูชารัฐบาลโดยกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันเป็นข่าวปลอมโดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ว่าพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริงและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะบิดเบือนผ่านการใช้ภาพและแหล่งอ้างอิงที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งยังไม่พบแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อยืนยันการจัดอันดับดังกล่าวโดยเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่มีลักษณะนำข้อมูลบางส่วนมาผสมกับภาพที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสพันตาข้อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟสในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนแล้วในวันนี้พร้อมด้วยผู้โดยสารและลูกเรือ147คนจาก23ประเทศด้านกระทรวงสาธารณสุขสเปนเริ่มกระบวนการอพยพผู้โดยสารและลูกเรือจากเรือสำราญ MV Hondius ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขสเปนจะขึ้นไปบนเรือลำดังกล่าวเพื่อตรวจสุขภาพผู้ที่ยังไม่แสดงอาการติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างละเอียดก่อนจะนำตัวขึ้นฝั่งด้วยเรือขนาดเล็กและขึ้นรถบัสโดยสารไปยังสนามบินในพื้นที่เพื่อขึ้นเครื่องบินที่เตรียมเอาไว้สำหรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของลูกเรือและผู้โดยสารแต่ละคนทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสฮันตาจะระบาดเป็นวงกว้างยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามศูนย์ควบคุมการป้องกันโรคแห่งยุโรปเตือนว่าผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนบนเรือสำราญ MV Hondius จะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานในวันนี้โดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกองทัพอิหร่านที่เตือนว่าประเทศใดก็ตามที่บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านจะเผชิญกับปัญหาแน่นอนเมื่อเรือของประเทศเหล่านี้เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกทั้งนี้สหรัฐรวมทั้งสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการที่อิหร่านสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่ล่าสุดหลายประเทศกำลังหารือถึงความพยายามร่วมกันในการป้องกันเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านตั้งแต่สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลเริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส ส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:55 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.9 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:00 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 35 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53
11: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
12: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
11: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
12: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
11: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
13: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
14: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงาม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระจันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจพระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสขันทหาระ

จากความไม่เป็นธรรมอย่างไรก็จะอดทนกล้ำกลืนไม่คิดทำร้ายผู้ที่ทำร้ายตนจันทกุมารชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอรรถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องจันทกุมารนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏเนื่องจากพวกภิกษุสนทนากันเกี่ยวกับพระเทวทัตว่าพระเจ้าอัจฉาตศัตรูเป็นเด็กหนุ่มจึงมีพระทัยเบาหลงเชื่อพระเทวทัตทรงทำปิตุฆาตโดยการปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระชนกด้วยการให้อดพระกรยาหารแล้วใช้มีดกรีดพระบาททั้งสองข้างเพื่อไม่ให้พระชนกเสด็จพระดำเนินด้วยการจงกรมจนกระทั่งสวรรคตในเวลาต่อมาแล้วอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นมคธครั้นครองราชแล้วถูกพระเทวทัตยุยงให้ส่งพลธนูไปปรงพระชนพระบรมศาสดาพระเจ้าอาชาติศัตรูตรัสถามพระเทวทัตว่าในเรื่องนี้พระองค์ควรจะต้องทำอย่างไรพระเทวทัตขอให้พระเจ้าอาชาติศัตรูระดมพลธนูมาเป็นจำนวนมากจากนั้นคัดเอาเฉพาะที่ฝีมือดีๆแล้วส่งมาให้ตนพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงรับดำเนินการตามนั้นจึงให้เรียกระดมพลธนูเฉพาะพวกที่ยิงแม่นจำนวน500คนคัดเลือกจากพลธนูเหล่านั้นให้ได้พลแม่นธนูจำนวน31คนแล้วรับสั่งว่าพวกเจ้าจงทำตามคำสั่งของพระเถระทรงส่งพลธนูไปรับคำสั่งจากพระเทวทัตพระเทวทัตเรียกเฉพาะหัวหน้าพลธนูมาวางแผนแล้วสั่งการว่าท่านหัวหน้าขณะนี้พระสมณะโคดมประทับอยู่บนภูเขาคิชกูฏพระองค์จะเสด็จจงกรมในที่พักกลางวันอยู่ตรงโน้นส่วนท่านต้องไปซุ่มอยู่อีกด้านหนึ่งยิงพระสมณะโคดมให้ตายด้วยลูกศรอาบยาพิษแล้วค่อยหลบหนีออกมาอีกด้านครั้นวางแผนร่วมกันเสร็จแล้วจึงส่งหัวหน้าพลธนูไปจากนั้นได้ซ้อนแผนจัดวางกำลังพลธนูอีกชุดหนึ่งไว้ที่หนทางนั้นสองคนเพื่อฆ่าตัดตอนสั่งว่าจะมีชายคนหนึ่งเดินมาทางที่พวกท่านดักซุ่มอยู่จงปิดชีพชายคนนั้นเสียแล้วกลับมาตามทางโน้นแม้ในทางนั้นพระเทวทัตก็จัดวางพลธนูไว้สี่คนสั่งว่าจะมีชายสองคนเดินมาทางที่พวกท่านดักซุ่มอยู่จงฆ่าชายสองคนนั้นเสียแล้วกลับมาทางโน้นแม้ในทางนั้นพระเทวทัตก็จัดวางพลธนูไว้แปดคนสั่งว่าจะมีชายสี่คนเดินมาตามทางที่พวกท่านดักซุ่มอยู่จงฆ่าคนทั้งสี่เสียแล้วกลับมาทางโน้นแม้ในทางนั้นพระเทวทัตก็จัดวางกำลังคนไว้16คนเช่นกันสั่งว่าจะมีชาย8คนเดินมาตามทางที่พวกท่านซุ่มอยู่จนฆ่าคนทั้ง8นั้นเสียแล้วกลับมาทางโน้นการที่พระเทวทัตทำอย่างนั้นเพราะต้องการฆ่าปิดปากคนทั้งหมดเพื่อปกปิดกรรมชั่วของตนขณะนั้นหัวหน้าพลธนูจัดเตรียมอาวุธครบมือขัดดาบทางด้านซ้ายแล้วผูกแล่งธนูไว้ข้างหลังจับคันธนูใหญ่ที่ทำจากเขาแกะตรงขึ้นเขาคิชกูฏไปหลบซ่อนอยู่ตามจุดที่วางแผนเอาไว้เห็นพระบรมศาสดาเสด็จจงกรมอยู่จึงยกคันธนูขึ้นแล้วพาดลูกศรดึงสายมาหมายใจว่าจะยิงพระตถาคตแต่ไม่สามารถยิงลูกศรออกไปได้ด้วยพระศาสดาทรงให้ขึ้นสายธนูได้เท่านั้นแต่ให้ยิงลูกศรออกไปไม่ได้หัวหน้าพลธนูนั้นเมื่อไม่สามารถยิงลูกศรออกไปได้ทั้งลดคันธนูลงก็ไม่ได้จำต้องยืนแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นจึงลำบากกายอย่างยิ่งเหมือนกระดูกสีข้างทั้งสองจะหักมีน้ำลายไหลยืดออกจากปากทั่วทั้งร่างกายเกิดอาการเกร็งแข็งกระด้างเหมือนเครื่องยนต์ติดขัดจึงกลัวตายยืนอยู่ลำดับนั้นพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นหัวหน้าพลธนูเหนื่อยล้าแล้วจึงเปล่งพระวาจาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะตรัสปลอบหัวหน้าพลธนูให้เบาใจว่าท่านผู้เจริญอย่ากลัวเลยจงเข้ามาที่นี้เถิดในขณะนั้นอาการแข็งเกร็งของหัวหน้าพลธนูได้คลายออกจึงทิ้งอาวุธเข้าไปหมอบลงเอาหัวซบแทบบาดมูลของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษล่วงเกินได้ตกถึงข้าพระพุทธเจ้าแล้วข้าพระองค์ช่างโง่เขลานักเป็นคนหลงเป็นคนบาปข้าพระพุทธเจ้ามิได้รู้จักคุณของพระองค์จึงได้มาปรงพระชนชีพของพระองค์ตามที่พระเทวทัตเสี่ยมสอนขอพระองค์โปรดยกโทษแก่ข้าพระพุทธเจ้าเถิดแล้วหัวหน้าพลธนูจึงนั่งลงณที่อันสมควร
พระบรมศาสดา

0: งธรรมโปรดหัวหน้าพลธนูให้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วตรัสสอนว่าเธอจงอย่ากลับไปตามทางที่พระเทวทัตวางแผนให้แต่จงไปเสียทางอื่นแล้วส่งหัวหน้าพลธนูนั้นไปเมื่อพระบรมศาสดาส่งหัวหน้าพลธนูไปแล้วพระองค์ได้เสด็จจากที่จงกรมไปประทับนั่งอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งเมื่อพลธนูอีก2คนไม่เห็นหัวหน้าพลธนูกลับมาที่จุดนัดพบตามแผนทั้งเวลาก็ผ่านไปนานจนผิดปกติคิดว่าทำไมชักช้านักจึงออกเดินสวนทางไปครั้นเห็นพระทศพลก็เข้าไปถวายอภิวาทนั่งลงด้านหนึ่งพระบรมศาสดาจึงแสดงธรรมโปรดพลธนูทั้งสองคนนั้นให้ได้บรรลุโสดาปัตติผลเช่นกันตรัสสอนว่าเธอทั้งสองอย่าเดินไปทางที่พระเทวทัตสั่งไว้ให้หลบออกไปทางอื่นแล้วส่งเขากลับไปเมื่อพลธนูที่เหลือนอกนี้มานั่งเฝ้าในทำนองเดียวกันก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดให้พวกเขาได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วทรงส่งกลับไปโดยทางอื่นเช่นเดียวกันหัวหน้าพลธนูที่กลับมาถึงก่อนได้เข้าไปหาพระเทวทัตแล้วรายงานว่าตนไม่สามารถปรงพระชนชีพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีอิทธิฤทธิ์มากทรงมีอนุภาพอันยิ่งใหญ่แม้พลธนูที่เหลือก็กลับมาพบพระเทวทัตในทำนองเดียวกันพลแม่นธนูเหล่านั้นคิดกันว่าพวกตนอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารอดชีวิตมาได้จึงชวนกันออกบวชในสำนักของพระศาสดาแล้วได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันตุกรูปความเป็นไปของพระเทวทัตทั้งหมดนี้ได้ปรากฏในหมู่ภิกษุสงฆ์เปิดตำนานชีวิตพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าฝ่ายกรุงเทวทหะออกบวชพร้อมกับพระพัทธิยะพระอนุรุทธะพระอานนท์พระภักขุพระกิมพีละซึ่งเป็นพระญาติฝ่ายสัตยวงศ์กรุงกบิลพัทแม้พระอุบาลีพนักงานภูสามาลาในราชสำนักเมื่อพระเทวทัตบวชแล้วเห็นลาภสักการะเกิดขึ้นในพระศาสนามากจึงหลงติดในลาภคิดการใหญ่ปรารถนาจะปกครองสงฆ์เสียเองเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองชาวกรุงโกสัมพีต่างถือจีวรเภสัชน้ำปานะและดอกไม้เครื่องสักการะบูชาไปวิหารต่างถามถึงพระพุทธเจ้าและพระเถระสำคัญมีพระสารีบุตรเป็นต้นแต่ไม่มีใครถามถึงพระเทวทัตเลยพระเทวทัตเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าเราก็เป็นกษัตริย์บวชพร้อมกับเจ้าสักยะเหมือนกันแต่ไม่มีใครถามถึงเราควรทำให้ใครเลื่อมใสจะได้มีลาภสักการะอย่างองค์อื่นบ้างพระเทวทัตนึกถึงพระเจ้าพิมพิสารแต่พระองค์ก็บรรลุโสดาปัตติผลแล้วมีศรัทธาตั้งมั่นต่อพระพุทธเจ้าไม่สามารถทำให้พระองค์เลื่อมใสได้แม้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เช่นกันส่วนอชาตศัตรูกุมารพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารยังเป็นเด็กหนุ่มยังไม่รู้คุณและโทษอะไรหากทำให้พระองค์เลื่อมใสได้ลาภสักการะเป็นอันมากจะเกิดขึ้นตามมาพระเทวทัตจึงออกจากกรุงโกสัมพีไปยังกรุงราชคฤห์เนรมิตกายเป็นกุมารน้อยมีอสรพิษ4ตัวพันที่มือและเท้าทั้ง4ตัวหนึ่งที่คอตัวหนึ่งแผ่พังพานเป็นเสิร์ตบนศีรษะตัวหนึ่งทำเฉวียงบ่าลงจากอากาศด้วยสังวานงูนี้นั่งบนพระเพลาของอาชาติศัตรูกุมารครั้นเห็นพระราชกุมารตกใจกลัวก็ทูลว่าอย่ากลัวเลยอาตมาคือพระเทวทัตครั้นนั้นก็กลับกลายเป็นพระภิกษุทรงไตรจีวรผู้สำรวมหน้าเลื่อมใสเช่นเดิมยืนอยู่ตรงพระพักทำให้พระราชกุมารทรงเลื่อมใสด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ต่อมาพระราชกุมารก็ได้ไปพบพระเทวทัตทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นพร้อมด้วยรถบรรทุกภัตตาหารเป็นจำนวนมากทำให้พระเทวทัตมีลาภสักการะเป็นอันมากพวกพระภิกษุซึ่งเดินทางมาจากกรุงราชคฤห์เพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลเหตุการณ์ต่างๆให้พระองค์ทราบพระบรมศาสดาตรัสเตือนพวกภิกษุว่าพวกเธอจงอย่าพอใจลาภสักการะเลยอาชาติศัตรูกุมารจะบำรุงเทวทัตไปได้กี่วันลาภสักการะที่เกิดขึ้นแก่เทวทัตก็เพื่อฆ่าตนเท่านั้นแล้วตรัสย้ำว่าผลกล้วยเกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่เกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นไผ่ขุยอ้อเกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นอ้อฉันใดลาภสักการะเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมฆ่าคนชั่วเหมือนลูกม้าอัสดรย่อมฆ่าแม่ของตนเองฉันนั้นพระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์ ครั้นอยู่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากกรุงโกสัมพีมาประทับที่กรุงราชคฤห์แคว้นมคธพระเทวทัตมีลาภสักการะมากเกิดหลงในลาภจึงอยากเป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์เพราะจิตคิดไม่ดีจึงทำให้ฤทธิ์เสื่อมขณะพระพุทธองค์กำลังแสดงธรรมอยู่ที่พระเวฬุวันวิหารพระเทวทัตได้เข้าไปกราบทูลขอปกครองสงฆ์ด้วยตนเองแม้พระพุทธเจ้าจะตรัสห้ามถึง3ครั้งแต่พระเทวทัตก็ยังกราบทูลเช่นนั้นในที่สุดพระพุทธองค์ตรัสว่าเทวทัตแม้แต่พระสารีบุตรและพระโมกขัลลานะพระองค์ก็ยังไม่มอบให้ปกครองสงฆ์แล้วเช่นไหนพระองค์จะมอบให้พระเทวทัตปกครองสงฆ์แล้วทรงตำหนิพระเทวทัตว่าใช้สอยปัจจัยที่เขาถวายเหมือนคนคอยกลืนกินน้ำลายที่เขาถมทิ้งพระเทวทัตน้อยใจว่าพระบรมศาสดาประจานตนท่ามกลางสงฆ์แต่กลับทรงยกย่องพระสารีบุตรและพระโมกขัลลานะขึ้นข่มตนจึงโกรธและผูกอาฆาตพระบรมศาสดานับแต่นั้นมาพระบรมศาสดารับสั่งให้สงฆ์ทำปกาสนียกรรมคือกรรมอันสงฆ์ควรประกาศให้ประชาชนทราบถึงพฤติกรรมของพระเทวทัตว่าทำไม่ถูกต้องพระเทวทัตน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราถูกพระสมณโคดมกำจัดเสียแล้วบัดนี้เราจะทำให้พระองค์พินาศต่อมาเมื่อพระเทวทัตไม่สามารถครอบงำสงฆ์ได้จึงวางแผนด้านอาณาจักรยุยงเจ้าชายอาชาตศัตรูให้ปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้ทรงเป็นพระชนกแล้วอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ส่วนพระเทวทัตได้พยายามปรงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยหวังจะปกครองสงฆ์เองพระเทวทัตได้ส่งพลธนูไปซุ่มยิงพระพุทธเจ้าเมื่อไม่สำเร็จจึงขึ้นภูเขาคิชกูฏด้วยตัวเองกลิ้งก้อนศิลาใหญ่ลงมาด้วยหมายใจว่าจะปรงพระชนพระพุทธเจ้าขณะที่ก้อนศิลากลิ้งลงมาได้กระทบยอดบรรพตสองยอดซึ่งเคลื่อนเข้ามาบดบังสะเก็ดศิลากระเด็นมากระทบพระบาทพระพุทธเจ้าทำให้ห่อพระโลหิตหมู่ภิกษุใช้แคร่หามนำพระพุทธองค์ไปแวะพักณมัทธกุจิอุทยานเชิงเขาคิชกูฏแล้วนำพระองค์ไปยังชีวกัมพวันหมอชีวกโกมารพัฒได้ถวายการรักษาจนอาการดีขึ้นจากนั้นพระเทวทัตได้ปล่อยช้างหลวงชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันไปปองพระชนพระพุทธเจ้าพระอานนท์เถระยอมสละชีวิตออกขวางหน้าพระพุทธองค์ทรงห้ามพระอานนท์และแผ่เมตตาจิตไปสู่ช้างนาราคิรีเมื่อช้างหลวงได้สัมผัสเมตตาจิตของพระองค์ก็หายเมาลดง่วงลงเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์หมอบลงตรงเบื้องพระพักตร์พระพุทธองค์ทรงยกพระหัตถ์ขวาลูบกระพองช้างนาราคิรีตรัสว่านาราคิรีเจ้าอย่าเข้าหาเราด้วยจิตคิดจะฆ่าเช่นนี้เพราะนั่นเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้าย่อมไปสู่ทุกขติเจ้าจงอย่าประมาทเมื่อสิ้นชีพจะไปสู่สุขติได้ช้างนาราคิรีเอางวงสูดละอองธุลีพระบาทของพระพุทธองค์แล้วพ่นลงบนกระพองของตนย่อตัวถอยออกไปจนสุดสายตาที่แลเห็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงหันหลังกลับไปสู่โรงช้างประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่าการกระทำทั้งหมดนี้เป็นฝีมือพระเทวทัตแต่พระเจ้าแผ่นดินก็ยังคบภิกษุเช่นนี้อยู่อีกพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงสดับเสียงเล่าลือวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนจึงรับสั่งให้ถอนสำรับอาหารที่เคยอุปถัมภ์พระเทวทัตคืนมาแล้วมิได้เสด็จไปอุปถัมภ์พระเทวทัตอีกเลยประชาชนต่างหมดศรัทธาไม่มีใครต้อนรับพระเทวทัตพระเทวทัตเสื่อมจากลาภสักการะจึงวางแผนการใหม่เป็นเหตุแห่งสังฆเภททำสงฆ์ให้แตกจากกันพระเทวทัตได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขอข้อวัดปฏิบัติอย่างอุกฤษเพื่อให้พระบรมศาสดาบัญญัติให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดข้อวัดปฏิบัตินั้นมี5ประการคือ 1. ภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต 2. ภิกษุทั้งหลายพึงอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิต 3. ภิกษุทั้งหลายพึงเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิต 4. ภิกษุทั้งหลายพึงใช้ผ้าบังสุกุลเป็นวัดตลอดชีวิต 5. ภิกษุทั้งหลายพึงอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดตลอดชีวิตพระพุทธองค์ตรัสห้ามพระเทวทัตพร้อมให้เหตุผลว่าทรงอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์3ประการคือ 1. ไม่เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อนตน 2. ไม่ได้ยินว่าเขาฆ่าเพื่อนตน 3. ไม่สงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อนตนสำหรับการอยู่ป่าตลอดชีวิตการเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิต การใช้ผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตทรงอนุญาตให้ถือข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ตามปฏิปทาของตนเองเป็นที่ตั้งภิกษุรูปใดต้องการถือปฏิปทาการอยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดหรือถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดก็ให้ปฏิบัติตามนั้นใครไม่ต้องการก็ไม่ต้องปฏิบัติสำหรับประการสุดท้ายทรงอนุญาตให้พระภิกษุอาศัยโคนไม้เป็นเสนาสนะได้เพียง8เดือนนอกฤดูฝนเท่านั้นเนื่องจากการอยู่ป่าในฤดูฝนจะทำให้ภิกษุสงฆ์เกิดความลำบากที่จริงพระเทวทัตก็รู้ว่าถึงอย่างไรพระพุทธเจ้าก็คงไม่ทรงอนุญาตซึ่งจะได้เป็นช่องในการยกตนข่มท่านเมื่อพระเทวทัตได้ยินว่าพระบรมศาสดาไม่ทรงอนุญาตจึงเกิดความดีใจที่สมกับความปรารถนาของตนที่จะทำให้ประชาชนเห็นว่าตนเป็นผู้มีข้อวัดปฏิบัติที่เคร่งกว่าพระพุทธเจ้าจึงลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกลับไปพร้อมพระภิกษุสาวกของตนรุ่งขึ้นอีกวันพระเทวทัตพร้อมด้วยพระภิกษุสาวกเข้าไปกรุงราชคฤห์ประกาศให้ประชาชนทราบความที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตข้อวัดที่เคร่งครัดที่ตนสมาทานและประพฤติปฏิบัติอยู่คือไม่ฉันปลาและเนื้อแต่จะฉันอาหารประเภทผักตลอดชีวิตอยู่ป่าใช้ชีวิตอย่างพระป่าตลอดชีวิตเที่ยวบิณฑบาตและต้องฉันในบาตรเท่านั้นตลอดชีวิตอาหารที่ถวายด้วยภาชนะอย่างอื่นซึ่งไม่ได้ใส่ลงไปในบาตรไม่ฉันใช้ผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตจะไม่ใช้สอยผ้าที่ชาวบ้านถวายและอยู่โคนต้นไม้ตลอดชีวิตคำประกาศนั้นทำให้ประชาชนที่เบาปัญญาเข้าใจว่าพระเทวทัตเคร่งครัดส่วนพระพุทธเจ้ามักมากคิดถึงแต่ความสะดวกสบายและทำให้พระภิกษุบวชใหม่ที่มีปัญญาน้อยยังไม่รู้ทั่วถึงพระธรรมวินัยพากันหลงเชื่อยอมตนก็เป็นพรรคพวกจำนวนมากเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบให้พระเทวทัตมาเฝ้ารับสั่งถามเรื่องที่เกิดขึ้นพระเทวทัตรับว่าจริงตามนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเทวทัตเธออย่าพอใจการทำให้สงฆ์เกิดความแตกแยกเลยเพราะการทำให้สงฆ์แตกแยกมีโทษหนักผู้ใดทำให้สงฆ์แตกแยกย่อมพบแต่ความทุกข์และหมกไหม้ในนรกชั่วกับชั่วกันพระเทวทัตไม่ได้ใส่ใจโอวาทของพระพุทธองค์ผุนผันไปจากที่นั้นเช้าวันต่อมาพระเทวทัตพบพระอานนท์ขณะกำลังบิณฑบาตได้บอกความประสงค์ของตนว่าอานนท์นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะแยกทำอุโบสถสังฆกรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแยกจากหมู่ภิกษุสงฆ์เมื่อพระอานนท์กลับจากบิณฑบาตได้นำความนั้นกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานว่าคนดีทำความดีได้ง่ายแต่คนชั่วทำความดีได้ยากคนชั่วทำความชั่วได้ง่ายแต่คนดีทำความชั่วได้ยากครั้นถึงวันอุโบสถพระเทวทัตประกาศให้พระภิกษุเลือกเอาว่าข้อวัดปฏิบัติทั้ง5ประการนี้ผู้ใดเห็นชอบผู้นั้นจงจับสลากเลือกเอาพระภิกษุผู้บวชใหม่ชาวเมืองเวสาลีประมาณ500รูปยังไม่รู้พระธรรมวินัยเข้าใจว่านี้คือธรรมนี้คือวินัยจึงเลือกข้อวัดปฏิบัติตามพระเทวทัตครั้นพระเทวทัตทำลายสงฆ์ให้แตกจากกันแล้วได้นำพระภิกษุผู้บวชใหม่500รูปหลีกไปทางตำบลขยาศีสักพระบรมศาสดาตรัสกับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะว่าหากพวกเธอยังมีความการุณในพระภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นอยู่จงรีบไปนำพระภิกษุเหล่านั้นซึ่งกำลังจะถึงความย่อยยับกลับมาพระอัครสาวกทั้งสองจึงเดินทางตามไปที่ตำบลขยาศีสักพระเทวทัตเห็นพระอัครสาวกทั้งสองตามมาเข้าใจว่าพระอัครสาวกตามมาเพราะชอบใจหลักธรรมของตนจึงนิมนต์ให้นั่งขณะนั้นพระเทวทัตกำลังแสดงธรรมแก่พระภิกษุทั้งหลายเรียนแบบตามอย่างพระพุทธเจ้าเชื้อเชิญพระสารีบุตรว่าสารีบุตรบัดนี้พระภิกษุสงฆ์ปราศจากความง่วงแล้วท่านจงแสดงธรรมกถาต่อจากเราเถิดเราเมื่อยหลังจักนอนพักสักครู่หนึ่งเพราะพระเทวทัตเหน็ดเหนื่อยจึงขาดสติสัมปชัญญะคล้อยหลับไปพระสารีบุตรได้กล่าวสอนพระภิกษุผู้บวชใหม่ทั้งด้วยธรรมีกถาและการว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนส่วนพระมหาโมคคัลลานะ ก็กล่าวสอนทั้งด้วยธรรมีกถาและการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เมื่อพระมหาเถระทั้งสองกล่าวสอนอยู่พระภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดความเลื่อมใสจากนั้นพระสารีบุตรและพระโมกขัลลานะได้นำพระภิกษุทั้ง500รูปนั้นกลับไปยังพระเวรุวันวิหารกรุงราชคฤห์พระโกกาลิกะซึ่งเป็นสาวกผู้ใหญ่ของพระเทวทัตปลุกพระเทวทัตให้ลุกขึ้นกล่าวว่าลุกขึ้นเถิดท่านเทวทัตพระสารีบุตรพระโมกขัลลานะพาพระภิกษุเหล่านั้นไปแล้วเราบอกท่านแล้วว่าอย่าไว้ใจพระสารีบุตรกับพระโมกขัลลานะเพราะทั้งสองมีเจตนาไม่ดีลุกอำนาจแห่งความปรารถนาลามกด้วยความฉุนเฉียวจึงเอาเข่ากระทุ้งยอดอกพระเทวทัตจนพระเทวทัตกระอักเลือดอุ่นเพราะความตรอมใจทำให้พระเทวทัตอาพาธนานถึง9เดือนและนับวันอาการก็ยิ่งทรุดหนักลงเรื่อยๆในที่สุดก็กลับได้สำนึกต้องการเข้าเฝ้าพระพุทธองค์จึงขอร้องสาวกของตนที่ยังเหลืออยู่ให้ช่วยนำไปพระภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าท่านสร้างเวรสร้างกรรมกับพระพุทธเจ้าไว้มากนักจึงไม่อาจนำท่านไปเฝ้าได้พระเทวทัตกล่าวว่าอย่าทำให้เราพินาศเลยแม้เราจะผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่มีความอาฆาตแม้ประมาณเท่าปลายผมเราจะไปขอขมาพระพุทธเจ้าแท้จริงแล้วแม้พระเทวทัตจะทำเช่นนั้นแต่พระพุทธองค์ก็ทรงมีน้ำพระทัยต่อพระเทวทัตเสมอกับบุคคลทั่วไปเช่นนายขมังธนูโจรองคุลีมานช้างนาราคิรีและพระราหุลเป็นต้นพระเทวทัตได้ร้องขอวิงวอนแล้ววิงวอนเล่าให้พระภิกษุนำไปเฝ้าพระพุทธองค์สาวกเหล่านั้นจึงเอาเตียงหามพระเทวทัตไปจากกรุงราชคฤห์จนถึงกรุงสาวัตถีพระภิกษุทั้งหลายได้ทราบข่าวจึงเข้าไปกราบทูลให้พระบรมศาสดาทราบพระองค์ตรัสว่าเทวทัตจะไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์อีกเลยในชาตินี้แม้เหล่าพระภิกษุจะได้เข้าไปกราบทูลให้ทรงทราบเป็นระยะระยะว่าอีกประมาณหนึ่งโยชน์พระเทวทัตก็มาถึงแล้วอีกประมาณคาวุธหนึ่งแล้วขณะนี้ใกล้จะมาถึงสระโบกขรณีแล้วพระพุทธองค์ก็ยังทรงรับสั่งเช่นเดิมว่าแม้พระเทวทัตจะเข้ามาจนถึงพระเชตวันพระเทวทัตก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์ในชาตินี้เมื่อสาวกนำพระเทวทัตมาใกล้พระเชตวันวางเตียงลงริมฝั่งสระโบกขรณีต่างก็ลงไปอาบน้ำในสระพระเทวทัตรู้สึกอบอุ่นใจที่จะได้พบพระพุทธเจ้าพยายามพยุงกายลุกขึ้นจากเตียงเพื่อจะล้างหน้าพอวางเท้าลงบนพื้นดินเท่านั้นเท้าทั้งสองก็จมลงในแผ่นดินถูกธรณีสูบตั้งแต่ข้อเท้าเข่าเอวอกจนถึงคอในขณะที่คางจรดถึงพื้นดินพระเทวทัตสำนึกผิดได้กล่าวคำขอขมาพระพุทธองค์เป็นครั้งสุดท้ายว่าข้าพระองค์ถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งด้วยอานิสงส์ที่พระเทวทัตสำนึกผิดเปล่งวาจาขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งก่อนมรณภาพนี้ภายหลังจากชดใช้กรรมในอเวจีนรกแล้วในอนาคตพระเทวทัตจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอัฏฐิสระโปรดติดตามพระจันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดระบบบริการสาธารณสุขพื้นที่ชายแดนรองรับประชากรไม่มีสัญชาติไทยกว่า 500,000 คนควบคุมโรคติดต่อไม่ให้แพร่ระบาดมาสู่คนไทยรัฐบาลเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศพัชรินทร์ ชีพชาญเดชชนะหลิวอยู่หั่นในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง W15 ITF Women World Tennis Tour คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในวันอังคารที่12พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 ขณะที่บรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนเดินทางอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: คณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยให้บริการอำนวยความสะดวกรวมถึงมีจุดบริการอาหารและน้ำดื่มตลอดทั้งวันนางจีรวรรณอนินบนจากจังหวัดชุมพรหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้เปิดเผยว่านับเป็นครั้งที่3แล้วที่ตั้งใจเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิโครงการในพระราชดำริอย่างมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่มีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ห่างไกลซึ่งตนเองในฐานะประชาชนตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานด้วยการให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน
3: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านมีภารกิจมากต่อของชาวไทยรักษาของท่านมากแต่ก็จะรู้จากที่ที่ท่านไปที่ไหนที่ไหนก็ต้องติดตามดูการที่ท่านทำดังสนศิลปาชีพแล้วก็เปิดร้านโครงการหลวงเราก็เป็นลูกค้าตรงนั้นติดตามผลงานของท่านก็ดูท่านตลอดก็มีหลายอย่างที่ว่าเราชอบแล้วก็จะว่าเวียนจะไปเจอที่ไหนก็จะเข้าไปเราก็ทำตามความสามารถของเราที่เราตรงไหนได้
2: ขณะที่นายชาวนาทีทรจากจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าวันนี้เป็นครั้งที่25แล้วที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพเพราะส่วนตัวมีความประทับใจอย่างยิ่งต่อโครงการด้านการทอผ้าและงานหัตถกรรมในพระราชดำริที่สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ
4: เรามานี่ก็มาไหว้ท่านก็รู้สึกว่าดีใจอ่ะที่เราได้ใกล้บารมีท่านผ้าไหมท่านให้ไปที่ทำที่บ้านนะไปทำผ้าไหมทำอะไรเยอะมากจากไม่มีเงินใช้ก็มีเงินใช้กันหมดเริ่มมีอาชีพแล้วมีคนผู้สูงอายุนะบางคนก็สานตะกร้าเป็นตะกร้าหิ้วอะไรจากที่เราไม่เคยได้ก็ได
2: ้ทางนี้ประชาชนยังสามารถมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันโดยสามารถเข้ารับการคัดกรองได้ที่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรามและเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูมณีนพรัตน์ซึ่งจุดคัดกรองจะเปิดทำการในเวลา 7:30 นาทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดสรรงบประมาณกว่า20ล้านบาทเพื่อสร้างอาคารบริการปฐมภูมิยกระดับโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเพื่อรายงานความก้าวหน้าและขอรับคำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชสืบเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระอนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุขเชิญพระนาม เป็นชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100ปีในปี2570และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กระทรวงสาธารณสุขสถานพยาบาลและบุคลากรตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในวันนี้จึงนำคณะเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเพื่อนำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานโดยขณะนี้ได้เตรียมจัดสรรงบประมาณวงเงินกว่า20ล้านบาทสำหรับก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิและอาคารฟื้นฟูสภาพบนที่ดินที่ได้รับบริจาคจากมูลนิธิพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าในพระสังฆราชูปถัมภ์จำนวน7ไร่34ตารางวามูลค่า45ล้านบาทเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการพระภิกษุสงฆ์ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเพื่อยกระดับเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชที่มีความทันสมัยอาทิการปรับปรุงระบบบริการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลการเปลี่ยนป้ายชื่อโรงพยาบาลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษการกำหนดตราสัญลักษณ์สีประจำโรงพยาบาลการปรับโฉมอาคารทางเดินเชื่อมรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาลเป็นต้นปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการจัดระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนเพื่อวางยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขรองรับประชากรแฝงกว่า 500,000 คนเน้นดูแลป้องกันควบคุมโรคติดต่อไม่ให้แพร่ระบาดมาสู่คนไทย
5: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสาธารณสุขและการจัดบริการสุขภาพกลุ่มประชากรต่างชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากด้วยกล่าวว่าจังหวัดตากเป็นจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาที่มีบริบทพื้นที่ซับซ้อนแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆมีอำเภอที่ติดกับพื้นที่ชายแดน5อำเภอมีช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศมากกว่า30ช่องทางและบางพื้นที่ไม่มีแนวพรมแดนที่ชัดเจนส่งผลให้สถานบริการสาธารณสุขต้องดูแลทั้งประชากรไทยและประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 500,000 คนทั้งกลุ่มแรงงานที่มีประกันสุขภาพบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและสิทธิ์คนไทยรอพิสูจน์สัญชาติรวมถึงยังมีพื้นที่พักพิงชั่วคราวถึง3แห่งมีผู้ลี้ภัยการสู้รบเกือบแสนคนซึ่งเป็นภาระของโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพตามหลักมนุษยธรรมและยังเป็นการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนเช่นมาลาเรียวัณโรคอหิวาตกโรคไม่ให้มีการแพร่ระบาดมาสู่คนไทยด้วยหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้ดำเนินยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดนโดยเพิ่มจุดบริการสุขภาพพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวหรืออสต.และพนักงานสาธารณสุขต่างด้าวหรือพสต.สร้างความร่วมมือหมู่บ้านคู่ขนานไทยเมียนมาในชนกลุ่มน้อยเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคร่วมกันพร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐองค์กรอิสระและหน่วยงานสาธารณสุขไทยเมียนมาเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชนชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพและเพราะเป็นพื้นที่ที่มีความพิเศษจึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนจังหวัดตากขึ้นที่โรงพยาบาลแม่สอดเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนและยังเป็นแหล่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาและจัดการเรียนการสอนฝึกอบรมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผ่านหลักสูตรต่างๆรวม7หลักสูตรตั้งแต่ปี2567ถึง2569มีผู้ผ่านการอบรมแล้ว 1,193 คนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมให้โอวาทผ่านระบบออนไลน์ในเวทีส่งเสริมเครือข่ายและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การศึกษาต่อของผู้มีสิทธิ์รับทุนโอรสไปต่างประเทศเพื่อกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนทุนทั้ง 2,445 คนพร้อมฝากให้ทำหน้าที่เสมือนทูตวัฒนธรรมนำเสนอความเป็นไทยไปเผยแพร่ควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรมสากลและนำองค์ความรู้ระดับโลกกลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปด้านนายคลานันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าทุนโอรสเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลผลักดันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาระดับสูงโดยเฉพาะสาขาสเต็มโดยผลการเรียนของนักเรียนทุนพิสูจน์ให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำทางรายได้ไม่อาจขวางกั้นความสามารถได้เนื่องจากเกือบทั้งหมดมีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.50 และ160มีเกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.76 ขึ้นไปพร้อมย้ำให้นักเรียนทุกคนนำความรู้กลับมาแพร่นาชุมชนและประเทศชาติโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้จัดโครงการให้ความรู้และสร้างวินัยทางการเงินเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน
6: างสาววราพรกลิ่นเกิดผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังเปิดเผยว่าปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบเนื่องจากความมั่นคงทางการเงินส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรวมถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรและครอบครัวสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังจึงได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการบริหารจัดการความรู้ทางการเงินเพื่อสร้างวินัยทางการเงินแก้ปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2,569 เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการวางแผนชำระหนี้และหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จำเป็นส่งเสริมการออมเงินอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับวัยเกษียณตลอดจนพัฒนาทักษะการบริหารการเงินส่วนบุคคลให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงยศยศพรคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ปิดฉากการจัดงาน Money Expo 2026วันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนสนใจรับบริการการเงินการลงทุนและโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ
7: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่26หรือ Money Expo 2026 Bangkok ที่อาคาร Challenger 1-2 Impact เมืองทองธานีตลอดทั้งวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกใช้บริการทางการเงินการลงทุนและสอบถามโปรโมชั่นจากสถาบันการเงินชั้นนำที่เข้าร่วมงานจำนวนมากโดยหนึ่งในโปรโมชั่นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ113วันดอกเบี้ยสูงสุด 9.99% ของธนาคารออมสินซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเข้าคิวสอบถามรายละเอียดและเปิดบัญชีขณะที่หลายคนเลือกเข้ามาเปรียบเทียบสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์บ้านและโปรแกรมรวมหนี้หลังแต่ละธนาคารนำข้อเสนอพิเศษมาจัดเต็มเฉพาะภายในงานทั้งสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกสินเชื่อ SME ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% นาน2ปีรวมถึงซับ NPA ลดสูงสุด 50% พร้อมดอกเบี้ย 0% นาน2ปีขณะเดียวกันโซนการลงทุนได้รับความสนใจจากนักลงทุนรุ่นใหม่จำนวนมากทั้งหุ้นกองทุนรวมทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัลโดยหลายบริษัทนำเทคโนโลยี AI มาใช้วิเคราะห์พอร์ตการลงทุนและวางแผนการเงินเฉพาะบุคคลสอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานปีนี้คือ AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่นคงด้วยพลัง AI
8: หลักๆก็คืออยากจะลงทุนนะคะแล้วก็วางแผนเกษียณอันนี้เป็นความตั้งใจหลักที่อยากแบ่งมาดูงานก็จะดูแค่พวกแบบเหมือนซับที่เขาขายกันเนี้ยค่ะแล้วก็เดินมาดูเวทีตรงนี้ก็เดินมานั่งฟังสนใจในเรื่องตลาดทุนแล้วก็กองทุนค่ะเพราะว่าบางทีไม่มีเวลาก็ซื้อกองทุนไว้น่าจะดีกว่า
9: สนใจแบบว่างานวันนี้ไอโฟนเนี่ยถ้าว่าสนใจว่าธนาคารออมสินเนี่ยฝากค่าแสนจะได้อย่างดอกเบี้ยก็เกือบ 3,000 ที่ก็สนใจก็สนใจเกี่ยวกับมีคนกูรูจะเก่งมาพูดเกี่ยวกับการเงินการอะไรก็เป็นคนชอบเกี่ยวกับฟังการบรรยายผู้รู้อะไรเงี้ยก็เป็นคนแบบสนใจการเรียนการรู้อะไรเงี้ย
7: ตลอดทั้งวันประชาชนยังได้ร่วมฟังสัมมนาและเวิร์กช็อปด้านการเงินการลงทุนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการใช้บริการวางแผนการเงินการให้คำปรึกษาด้านภาษีการบริหารจัดการหนี้และตรวจเครดิตฟรีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือ NCBนอกจากนี้ภายในงานยังมีโซน Health and Wellness Expo และโซน Happy Life ที่รวบรวมสินค้าเพื่อสุขภาพศิลปะดนตรีและหนังสือสร้างบรรยากาศคึกคักตลอดวันสุดท้ายของการจัดงานมิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการขนส่งทางรางเปลี่ยนสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงจากสถานีรถไฟประวัติศาสตร์เป็นพื้นที่สร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
10: นายพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกรุงเทพเมืองเล่นได้ซึ่งจัดขึ้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงในวันนี้ด้วยความร่วมมือของกรุงเทพมหานครสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยอธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุว่าสถานีหัวลำโพงไม่ได้เป็นเพียงจุดเชื่อมต่อการเดินทางแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การปรับพื้นที่สถานีให้เป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์สะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาเมืองยุคใหม่ที่ระบบคมนาคมต้องเป็นมากกว่าทางผ่านแต่ต้องเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมทั้งนี้กรมการขนส่งทางรางพร้อมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟทั่วประเทศให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงชุมชนและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่และเป็นมิตรกับคนทุกวัยนพศรแก้วคำรายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับตำรวจปากีสถานเปิดเผยในวันนี้ว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถติดระเบิดพุ่งชนจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตฟาเตเคลเมืองบันดูจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปากีสถานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนที่กลุ่มคนร้ายเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปจุดเกิดเหตุจนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต12นายบาดเจ็บอีก3นายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเหตุโจมตีครั้งล่าสุดในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาที่มีพรมแดนติดกับอัฟกานิสถานที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลปากีสถานและอัฟกานิสถานทวีความตึงเครียดขึ้นขณะที่รัฐบาลตอลิบันซึ่งปกครองอัฟกานิสถานอยู่ในเวลานี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของทางการปากีสถานที่ระบุว่าดินแดนอัฟกานิสถานเป็นสถานที่หลบซ่อนของกลุ่มติดอาวุธที่ก่อเหตุโจมตีในปากีสถานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหัวหน้าหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่าพบร่างชาวสิงคโปร์2รายที่เสียชีวิตจากเหตุปะทุรุนแรงของภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะฮาวมาเฮราในจังหวัดมาลูกูเหนือของอินโดนีเซียโดยร่างผู้เสียชีวิตถูกพบบริเวณขอบป่องภูเขาไฟอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยเผชิญอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตดังกล่าวเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายและภูเขาไฟที่ยังปะทุอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หน่วยงานด้านภูเขาไฟวิทยาของอินโดนีเซียรายงานว่าภูเขาไฟดูโคโนซึ่งเกิดการปะทุรุนแรงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมามีการปะทุอย่างน้อย4ครั้งในวันนี้ทำให้ยังคงมีระดับการเตือนภัยไว้ที่ระดับที่3จากสูงสุด4ระดับพร้อมกำหนดให้ประชาชนออกจากห่างปากป่องภูเขาไฟดูโคโนในรัศมี4กิโลเมตรคณะกรรมาธิการด้านสาธารณูปโภคของศรีลังกาประกาศในวันนี้ว่าโรงงาน โรงอุตสาหกรรมโรงแรมสถานประกอบธุรกิจหน่วยงานภาครัฐและสาธารณสถานที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่า180หน่วยต่อเดือนจะต้องเสียค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ18ตั้งแต่วันจันทร์ที่11พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้การปรับขึ้นค่าไฟดังกล่าวจะเป็นการปรับขึ้นจากค่าเพิ่มค่าไฟร้อยละ40เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันทางการศรีลังกาประกาศเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าร้อยละ35และบังคับใช้มาตรการจำกัดการจำหน่ายเนื่องจากปัญหาภาระชะงักงานของอุปทานพลังงานต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับหนึ่งของรายการและมือ452ของโลกแซงชนะหลิวหยู่ฮั่นนักหวดสาวจีนมือ1010ของโลก2-1เซต4-6 6-3และ6-1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโอเอรานีบูซิสมือวางอันดับ3และมือ425ของโลกจากออสเตรเลียเอาชนะทาคุยะมาซากะนักหวดหนุ่มญี่ปุ่นมือวางอันดับ7และมือ533ของโลก2-1เซตด้วยสกอร์6-7ไทเบรก5-7 7-6ไทเบรก7-4และ7-6ไทเบรก7-2โมเอรานีบูซิสคว้าแชมป์ไปครองเช่นเดียวกันบาสเกตบอล NBA รอบเพลย์ออฟสายตะวันตกรอบรองชนะเลิศโอลาโฮมาซิตี้ฮันเดอร์เอาชนะ LA Lakers 133-108ทิ้งห่าง3-0เกมและชนะรวด7เกมในรอบเพลย์ออฟส่วนในสายตะวันออกคลีฟแลนด์คาวาเลียชนะดีทรอยต์พิสตัน116-109ทำให้คาวาเลียไล่มา1-2เกมนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ณประเทศญี่ปุ่นว่าทีมจะมีการเรียกนักกีฬาเข้าเก็บตัวในวันที่26พฤษภาคมนี้พร้อมทั้งวางโปรแกรมอุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนจำนวน2นัดซึ่งหลังจากที่มีการหารือระหว่างแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่และโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเกี่ยวกับการคัดเลือกนักกีฬาเนื่องจากมีผู้เล่นบางรายในชุดอายุ23ปีที่อยู่ในข่ายพิจารณาติดทีมชาติชุดใหญ่ด้วยสำหรับรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่มีกำหนดประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่15พฤษภาคมนี้ส่วนชุดอยู่23จะมีการประกาศหลังจากนั้น
16: โดยเช่นเกมตอนนี้เดี๋ยวจะมีแคมป์มาที่26เลยครับแล้วก็จะมีอุ่นเครื่อง2เกมตามที่เป็นข่าวแต่ก็เดี๋ยวรอให้คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวจะมีการประกาศความพร้อมตอนนี้ก็หลังจากที่มีการประชุมกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับก็ทางโค้ชก็คุยเรื่องนักเตะกันแล้วก็คือดูแล้วว่าอาซันอยากใช้ใครครับพี่วังจะใช้ใครตอนนี้ก็เซตทีมก่อนแล้วอยู่ที่ว่าเดี๋ยวรอประกาศวันที่15ครับก็ดูของชุดใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยวดูที่3ก็จะประกาศออกมา
15: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นควบคู่กับการเก็บคะแนนสะสมเพื่อควอลิฟายโอลิมปิก2028ที่สหรัฐอเมริกาตลอดปี2569ภายหลังผ่านช่วง4เดือนแรกของการเก็บตัวและลงแข่งขัน3รายการใหญ่ทั้งศึกชิงแชมป์เอเชียที่ฟิลิปปินส์รวมถึงศึก UCI Track World Cup ที่ฮ่องกงและมาเลเซียนักปั่นไทยทั้งจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ได้กลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องทันทีนอกจากนี้สมาคมเตรียมส่งจายและนรเศรษฐาดาเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Japan Track Cup 1และ2ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคมนี้ลงแข่งขันในประเภทคีรินและสปรินต์โดยรายการดังกล่าวเป็นการแข่งขันระดับคลาส1ที่มีคะแนนสูงถึง200คะแนนสำหรับผู้ชนะหลังจบการแข่งขันที่ญี่ปุ่นนักปั่นทีมชาติไทยจะกลับมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมนักปั่นระยะกลางฟุตเอเชียนเกมนำโดยสุธาทิพย์มณีพันธ์ก่อนมีแผนยกทีมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองไถหยวนประเทศจีนเพื่อสร้างความคุ้นเคย กับสนามเวลโดรมในรอบมาตรฐานเดียวกับสนามแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปโปริพัฒน์สอนการรายงาน
17: เจ้ารีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของออฟฟิศแป๊บนึง
13: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
17: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
13: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
17: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
18: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
19: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวจะรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรเนี่ยหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวแต่ยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจลองสังเกตดูใจบ้างว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
11: ์ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

วรรณคดีลีลารายการที่จะทำให้รู้ว่าวรรณคดีมีค่ามากกว่าที่คิดดำเนินรายการโดยวัฒนะบุญจับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันอาทิตย์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการวรรณคดีลีลาจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าแง่มุมต่างๆของวรรณคดีให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการวรรณคดีลีลาได้นำเรื่องว่าองค์สวดานจีนเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าชิดก๊กไซฮันมาคุยให้ฟังซึ่งเรื่องราวของไซฮันนั้นมีความเรียกว่าซับซ้อนแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นเสมอๆกับบ้านกับเมืองไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดแม้เหตุการณ์ในไซฮันจะเกิดมาเป็นพันปีแล้วแต่เรื่องของการปกครองบ้านเมืองนิสัยของผู้มีอำนาจก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับและพอได้ฟังไซฮันแล้วไปดูสามก็อีกเรื่องนึงโอ้โหไม่เข้าใจเลยว่าทำไมสองเรื่องนี้จึงเป็นหนังสือคู่มือของคนที่จะต้องปกครองบ้านเมืองและต้องอ่านกันนะครับก่อนที่จะฟังไซฮันต่อเนื่องก็คงจะเชิญชวนท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะเป็นในมิติใดนะครับตั้งแต่ว่าอยากให้หาเล่าเรื่องอะไรมาเติมหรือท่านผู้ฟังนั้นอยากจะเสริมความรู้อะไรหรือว่ามีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมาแล้วผมจะนำมาเสนอสลับกันไปนะครับเพราะว่าเรื่องของไซฮันนี้เป็นพงศาวดารเรื่องค่อนข้างจะยาวแต่ว่าอย่างนั้นก็ผ่านมาค่อนเรื่องแล้วล่ะนะครับอยากฟังเรื่องอะไรต่อก็บอกได้เหมือนกันมี2ช่องทางในการที่เราจะแนะนำพูดคุยกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะคือส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bj วัฒนะ bj ก็ตัดย่อมาจากบุญจับนะครับพิมพ์ bboy jj band ปิดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย wua-tana สกดแอสซันนั้นก็ @gmail.com นะ bj วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดคุยแนะนำรายการกันแล้วนะครับเอาละเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาฟังเรื่องของไซฮันกันต่อเลยกันแล้วกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นก็คงจะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่พระเจ้าชอปาอ๋องนั้น

ไปตีมือแพ้เสียได้แล้วก็จับครอบครัวของเราเอาไว้ได้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตั้งรักษาเมืองเอาไว้ถึงจะยกไปก็เห็นจะป่วยการเสียเปล่าดังนั้นคิดว่าคนที่เหลืออยู่ประมาณ 30,000 กับคนที่อยู่รักษาค่ายนี้เนี่ยประมาณ 20,000 เป็น 50,000 เนี่ยน่าจะยกหนีข้ามแม่น้ำโอกังไปตั้งมั่นอยู่ที่เมืองเก่งชอซะก่อนแล้วก็ส่งสูงผู้คนให้มากขึ้นแล้วค่อยยกมาทำศึกแก้มือกันใหม่พระเจ้าชอบพระองค์พอได้ฟังหงอจูกีว่าดังนั้นก็เลยบอกว่าเมืองแพ้เสียนะเสียแก่ข้อศึกแล้วเรายังไม่ได้เห็นแก่ตามันเป็นแต่คำบอกเล่ากันมาซึ่งจะถือว่าเอาเป็นแน่เป็นนอนนะยังไม่ได้แล้วประการหนึ่งครอบครัวเรานั้นยังตกอยู่ในเมืองแพ้เสียนั้นสิซึ่งจะด่วนทิ้งเมืองเสียนั้นคิดว่ายังไม่ได้จะยกทัพไปให้ถึงถ้าได้ครอบครัวแล้วเราจะข้ามไปอยู่ที่เมืองช้อตังเหลาขุนซึ่งถือกันว่าเป็นเมืองที่มีข้าวปลาอาหารบริบูรณ์เราจะได้คิดการได้สะดวกขุนนางทั้งปวงพอได้ฟังพระเจ้าช้อป่าองค์ตรัสดังนั้นก็เห็นชอบด้วยพระเจ้าชอปากอ๋องก็สั่งทหารทั้งปวงให้กินข้าวกินปลาซะให้เรียบร้อยอิ่มน้ำแล้วก็จะยกทัพกลับไปที่เมืองแพเสียในเวลาค่ำวันนี้ทหารทั้งปวงก็รีบหุงข้าวหุงปลากินแล้วก็จัดแจงหาบคนสำเร็จซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลาดึกสงัดแล้วฝ่ายพระเจ้าชอปากอ๋องก็ยกทหารออกจากค่ายมากลางคืนอย่างรุ่งพอเวลาเช้าก็ถึงตำบลเมืองเสียงกวนใกล้กับเมืองแพเสียทางประมาณสัก500เซนพระเจ้าช้อป่าอ๋องแลดูไปข้างหน้าเห็นกองทัพทหารของฮั่นอ๋องเดินขึ้นไปที่เมืองแพเสียไม่ได้ขาดข้างเขาตังสัวฝ่ายตะวันออกก็เห็นธงปักอยู่แกนมากได้ยินเสียงผู้คนแล้วก็คล้องกลองอื้ออึงไปพระเจ้าช้อป่าอ๋องก็ถามขุนนางทั้งปวงบอกว่าเหตุไรจึงมีกองทัพฮั่นอ๋องมาตั้งอยู่ที่นี่มากมายล่ะหรือว่าหูเมืองเธอแผ่นดินไปเข้าด้วยกับฮั่นอ๋องเสียสิ้นแล้วกระมังจงนิมวยกระถูพระเจ้าชอป่าอ๋องบอกว่าข้างหน้านั้นก็แต่เพิ่งกองทัพของฮั่นอ๋องตั้งสกัดอยู่รอบข้างหลังฮั่นสิงขยกทหารไล่ติดตามมาไปอันมากเห็นเมืองแพเสียจะได้แก่ข้าศึกเสียแล้วขอพระองค์อย่ายกไปถึงเมืองแพเสียเลยจงยกข้าไปตั้งมั่นที่เมืองกังตังเถอะถ้าพระองค์จะคิดเรรวนอยู่ก็เห็นจะไม่พ้นมือข้าศึกแล้วล่ะจงเร่งคิดอ่านเอาตัวรอดยังไม่สู้ขับขันตรงนี้จึงจะพอได้อีกอย่างหนึ่งเสบียงอาหารในกองทัพเราคนน้อยหลีผลก็เหนื่อยแล้วก็อิดโรยนักถ้ากองทัพฮั่นอ๋องล้อมไว้ได้ครั้งนี้แล้วถึงจะคิดอ่านพวกพุ่งเห็นจะเสียทีเป็นมั่นคงบรรดาที่ปรึกษาและคุณนางทั้งปวงพอได้ฟังจงนิมวยว่าดังนั้นก็เห็นชอบด้วยกระทูลพระเจ้าชอบเปล่าขอว่าสิ่งที่จงนิมวยว่ากล่าวนั้นสมควรนักทีเดียวพระเจ้าช้อป่าอ๋องพอได้ฟังขุนนางทั้งปวงทูลดังนั้นก็โกรธก็ร้องในเสียงอันดังว่าท่านทั้งปวงมาได้เห็นฝีมือเรารบมาตั้งแต่ก่อนบ้างหรือยังได้ขั้นคร้านนะถึงเล่าปังจะมีทหารมากกว่าจริงแต่ท่านเห็นว่าทหารเหล่าปังคนไหนล่ะที่จะสู้ฝีมือเราได้ครั้งนี้ท่านทั้งปวงก็อย่าช่วยเรารบพุ่งเลยคอยแต่ตามไปดูเถอะเราจะสู้กับทหารฮั่นอ๋องแต่ผู้เดียวถ้าเราสู้ฝีมือฮั่นอ๋องไม่ได้แล้วเกิดย่อท้อหย่อนลงเราจะหาอยู่เป็นคนไม่จะฆ่าตัวเองให้ท่านทั้งปวงเห็นโอ้นางทั้งปวงพอได้ฟังพระเจ้าชอป่าอ๋องตรัสดังนั้นก็ก้มหน้านิ่งอยู่ทั้งหมดเลยทีเดียวพระเจ้าชอป่าอ๋องก็สั่งให้ทหารยกไปที่เมืองแพเสียทางประมาณสัก50เซนมีชาวบ้านคนหนึ่งแตกกองทัพของฮั่นอ๋องมาเข้าไปบอกพระเจ้าชอป่าอ๋องบอกว่าบัดเนี้ยทางฮั่นอ๋องยกเข้าตีเอาเมืองแพเสียได้ขึ้นรักษาหน้าที่เชิงเทินมั่นคงอยู่ข้างหน้านั้นทหารฮั่นอ๋องก็ตั้งสกัดอยู่ทั้ง4ทิศพระเจ้าชอป่าอ๋องได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งมีความโกรธโดดจากหลังม้าจัดแจงตัวให้มั่นคงแล้วก็ขึ้นม้าถือทวนออกหน้าทหารทั้งปวงพอแลเห็นทหารฮั่นอ๋องตั้งสกัดอยู่ก็ขับม้าตรงเข้าไล่บุกบันไปด้วยกำลังโกรธทหารของฮั่นอ๋องก็รบพุ่งแล้วก็ลงให้ไล่ไปตามเชิงเขาเกทีสัวแล้วก็กลับมาหนุนแน่นด้านหน้าเอาไว้แกล้งรอให้พระเจ้าช้อป่าอ๋องนั้นไล่เลี้ยววกเข้าไปข้างช่องเขากิว

อ้วนก็เห็นพระเจ้าชอพระองค์ไล่รบพุ่งเข้ามาก็โบกธงสำคัญขึ้นทัพที่ซุ่มไว้ทั้งปวงก็ขับทหารโห่ร้องระดมออกมาทั้ง8ด้านล้อมพระเจ้าชอพระองค์กับทหารทั้งปวงเอาไว้รอบพระเจ้าชอพระองค์ก็ไล่ฝ่าฟันทหารท่านองค์ล้มตายลงไปอันมากฝ่ายนายทหารท่านองค์ประมาณ60เศษก็ขับม้าเข้ากลุ่มรุมรบกับพระเจ้าชอพระองค์ไปอันยิ่งพระเจ้าชอพระองค์ก็มีกำลังและก็ฝีมือเข้มแข็งนักเรียกกันว่าแต่ผู้เดียวรบพุ่งป้องกันอยู่ในกลางศึกดูองอาจดังมังกรเล่นน้ำอยู่กลางทะเลแลเสือทำสีหนาดขนองอยู่ในป่าไม่ได้มีผู้ใดเข้าใกล้ได้รบกันตั้งแต่เช้าจนเย็นทหารทั้งปวงอ่อนลงเห็นว่าทานกำลังพระเจ้าชอพระองค์ไม่ได้ก็ขับม้าพาทหารถอยออกไปสิ้นพระเจ้าชอพระองค์ก็ชักม้ากลับเข้ามาหาทหารทั้งปวงจึงถามทหารว่าท่านน่ะดูเรารบกับทหารท่านองตั้งแต่เช้าจนเย็นเห็นกำลังเราหย่อนบ้างหรือไม่ขุนนางทั้งปวงก็ถูกพระเจ้าชอพระองค์บอกว่าโอ้แต่องนั้นมีฝีมือแล้วก็มีกำลังดังเทพพยดาทีเดียวแต่บรรดามนุษย์ในแผ่นดินถึงผู้ใดก็มีกำลังมากแต่ก่อนใดก็หาเสมอพระองค์ไม่แต่เวลาวันนี้ค่ำแล้วขอให้หยุดพักเสียบ้างพระเจ้าชอพระองค์ก็เห็นชอบในคำแนะนำนี้ด้วยก็สั่งให้ตั้งค่ายลงที่นั่นแล้วก็พักทักแก้วทหารอยู่พระเจ้าชอพระองค์จึงให้หานางงอกีออกไปแล้วก็ถามว่าวันนี้ทหารท่านองค์ล้อมอยู่รอบข้ารบพุ่งออกไปเจ้าไม่ตกใจแล้วหรือนางงอกีก็ทูลพระเจ้าชอพระองค์บอกว่าข้าพระเจ้าไม่ได้มีความสะดุ้งตกใจเลยด้วยหมายบารมีของพระองค์ปกป้องอยู่แล้วหงอจูกีก็มีการคุมทหารล้อมรอบอยู่เป็นอันมากเวลาวันนี้ข้าพเจ้าได้ยินข่าวว่าพระองค์นั้นรบกับทหารเอกของฮั่นอ๋องถึง60เศษตั้งแต่เช้าจนเย็นพระองค์จะไม่เหนื่อยหนักแล้วหรือเชิญหยุดเสียให้สบายเถอะพระเจ้าชอพระองค์พอได้ฟังหงอกีว่าดังนั้นก็หัวเราะและบอกว่าเมื่อครั้งเข้ารบกับเจียงหำไม่ได้กินอาหารเลยเป็นเวลา2วันข้าก็รบเอาชัยชนะได้นี่รบวันเดียวนิดหนึ่งเท่านี้ยังไม่ทันเหนื่อยหรอกทหารทุกพวงพอได้ฟังพระเจ้าชอพระองค์ตรัสดังนั้นก็สั่นศีรษะกันทุกคนทีเดียวทั้งฝ่ายจิ๋วลันและทหารทั้งปวงก็ทูลพระเจ้าชอพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยรบกับทหารท่านองค์วันนี้ได้ชัยชนะก็จริงแต่อย่าเพิ่งวางพระทัยนะโดยท่านองค์นั้นมีกำลังศึกมากมายนักบัดนี้ก็ล้อมเราอยู่รอบทีเดียวข้าพเจ้าเกรงอยู่เหลือว่าฮั่นอ๋องจะยกทหารมาตีค่ายเราในค่ำวันนี้จำจะตรวจเตรียมป้องกันให้มันมีความมั่นคงจริงจะได้พระเจ้าชอพระองค์ก็เห็นชอบกับคำแนะนำนี้ด้วยก็สั่งนายทหารทั้งพวกนั้นให้ตรวจตากันนั่งยามตามเพลิงอย่าได้เห็นแก่การหลับการนอนรักษาค่ายเอาไว้อย่างกวดขันแล้วก็สั่งให้ทหารคู่ใจพระเจ้าชอพระองค์ 8,000 นอนล้อมอยู่ชั้นในพระเจ้าชอพระองค์กับนางหงอกีก็นั่งกินโต๊ะเสพสุราอยู่ด้วยกันก็ได้เวลาแล้วก็เข้านอนทั้งฝ่ายฮั่นสินเห็นทหารทั้งปวงสู้พระเจ้าชอพระองค์ไม่ได้ก็มีความวิตกนะจึงให้หาหลีโจเฉียเข้าไปปรึกษาว่าเวลาพรุ่งนี้เราจะให้ทหารออกรบกับพระเจ้าชอพระองค์เลยพระเจ้าชอพระองค์นั้นมีกำลังและก็ฝีมือเข้มแข็งนักเห็นว่าทหารเราจะสู้พระยาชอพระองค์ไม่ได้ดีไม่ดีจะตายเปลืองเสียเปล่าให้แต่รักษาหน้าด่านล้อมอยู่ข้างนอกให้มันคงนะพอแล้วแล้วก็เอารถที่ทำไว้มาล้อมเข้าด้วยอย่าให้พระยาชอพระองค์นั้นแหกออกไปได้พระเจ้าชอพระองค์นั้นหามีกองทัพหนุนข้างนอกคอยส่งลำเลียงไม่ถ้ากัดเสบียงอาหารลงก็คงจะเห็นเสียทีแก่เราปีโจเชียก็บอกว่าพระเจ้าชอพระองค์นั้นจะหมดเสบียงอาหารลงไปทหารทั้งปวงจะหนีไปสิ้นแต่ทหารคู่ใจของพระเจ้าชอพระองค์ 8,000 นั้นข้าพเจ้าเห็นว่าจะทิ้งพระเจ้าชอพระองค์นั้นคงเป็นไปไม่ได้แม้เมื่อพระเจ้าชอพระองค์จะแหกออกไปจริงที่ไหนทหารของเราจะรบต้านทานเอาไว้ได้ถ้ามีกลอุบายคิดให้ทหารทั้งนั้นและทหารคู่ใจแตกกระจายออกพระเจ้าชอพระองค์แล้วถึงพระเจ้าชอพระองค์จะมีกำลังและก็ฝีมือเป็นประการใดก็เห็นจะหาพ้นมือเราไม่ถ้าไม่คิดให้ทหารทั้งปวงหนีออกจากพระเจ้าชอพระองค์

และพระเจ้าชอบพระองค์แหกออกไปได้แล้วตั้งซ่องสมผู้คนอยู่ณเมืองกังตังกลับมาทำศึกไปใหม่ฮวนโซยเขาจะต้องป่วยการไปอีกประมาณปีหนึ่งสองปีได้กว่าจะสำเร็จจำจะคิดตัดศึกเสียให้สิ้นแต่ในขณะนี้จึงจะได้ฮั่นสิงก็ว่าแก่หลีโจเชียบอกว่าซึ่งสินแสว่ากล่าวทางนี้ข้าพเจ้าก็เห็นสมควรอยู่แล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่เห็นผู้ใดเลยที่จะคิดอ่านกลอุบายอย่างนี้ได้เห็นอยู่หนึ่งเดียวแต่เตียวเหลียงที่มีสติปัญญาลึกซึ้งได้เรียนรู้ในตำราพิชัยสงครามมามากเห็นพอที่จะทำกลอุบายอย่างนี้ได้ซึ่งตรงนี้พอได้ฟังหลีโจเชียก็เห็นชอบด้วยฮันตินก็บอกว่าให้เล็กแกเนี่ยไปที่ค่ายปีขวาเชิญเตียวเหลียงมาปรึกษาราชการทั้งเตียวเหลียงมาถึงฮันสินก็ว่าแกเตียวเหลียงบอกว่าแต่ข้าพเจ้าดูพระเจ้าช้อปาอ๋องก็ทำศึกมากับเราแต่บรรดาทหารในกองทัพหามีผู้ใดที่จะต้านกำลังของพระเจ้าช้อปาอ๋องได้แล้วจิ๋วลันจงนิมวยกีโป้ขวัญช้อหงอจูกีรวมทั้งทหารคู่ใจของพระเจ้าช้อปาอ๋องแปดพันนั้นก็รบพุ่งเป็นใจเดียวกันสิ้นครั้งนี้พระเจ้าช้อปาอ๋องก็เข้าอยู่ที่ล้อมเราแล้วแต่ข้าพเจ้าคิดเกรงอยู่เหลือข้าพเจ้าช้อปาอ๋องจะแหกออกไปได้จะข้ามไปตั้งอยู่ที่เมืองกังตังเห็นเราจะต้องลำบากต่อไปอีกจะคิดประการใดให้ทหารทั้งปวงนั้นแตกออกจากพระเจ้าช้อปาอ๋องได้ข้าพเจ้าคิดยังไม่เห็นทางเลยก็ให้มีความวิตกนักนอนตาพิหลับก็เลยให้เชิญสินแสมาในกลางคืนหวังจะขอความเห็นและก็กลอุบายบ้างทางนี้สินแสบทได้ช่วยคิดอ่านให้ข้าพเจ้าสิมีตกสักครั้งหนึ่งเถอะเตียวเหลียงก็ว่าแกฮันสินบอกว่าซึ่งท่านจะคิดอ่านให้ทหารทั้งปวงเอาใจออกห่างจากพระเจ้าช้อปาอ๋องนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าไม่ยากหรอกเดี๋ยวนี้ทัพพระเจ้าช้อปาอ๋องก็เหมือนอยู่แต่ตัวผู้เดียวถ้าประมาณ10วันเราจะจับตัวพระเจ้าช้อปาอ๋องได้ฮันสินคิดบอกว่าข้าพเจ้าคิดอย่างนี้แล้วแต่ซึ่งจะทำกลอุบายประการใดล่ะข้าพเจ้าคิดไม่เห็นทางเลยเตียวเหลียงก็ลุกเข้าไปใกล้ฮันสินแล้วก็กระซิบให้ฟังอามกลอุบายที่ตัวเองคิดเอาไว้นั้นได้ฟังแล้วฮันสินก็เห็นชอบด้วยเตียวเหลียงก็เล่าให้ฮันสินฟังว่าเมื่อน้องเอ๋ยข้าพเจ้าเที่ยวไปที่เมืองแหผือพบผู้วิเศษคนหนึ่งชำนาญเป่าปีแก้วถ้าผู้ใดได้ยินเสียงปี่แล้วก็ให้คิดสลดใจนะถึงมาดว่าผู้ใดน้ำใจกระด้างหลุดหนึ่งเหล็กและศิลาก็ไม่อาจแข็งขืนอยู่ได้แต่คนผู้นั้นมักพอใจเสพสุรานะข้าพเจ้าก็พลนิบัติให้ชอบใจจึงจะเข้าร่ำเรียนเอาวิชาอันนี้ได้ครูจึงเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าแต่ต้นแผ่นดินนั้นกษัตริย์และราษฎรทั้งปวงนั้นก็นุ่งใบไม้สิ้นมาเมื่อครั้งอยู่เต้ซึ่งเป็นต้นตำราปีอันนี้ได้เป็นกษัตริย์จึงมีเครื่องนุ่งห่มและผ้าผ่อนต่างๆอยู่เต้จึงให้ตัดเอาไม้ไผ่มายาวประมาณสัก22นิ้วกึ่งจึงเอาธาตุทั้ง5ตั้งเป็นกำลังเอาเสียง12นักกษัตริย์ตั้งเป็นเพลงต้นแล้วก็เป่าได้เกิดเป็นเสียงสัตว์ทุกภาษาถ้าจะเป่าเป็นบทกลอนประการใดก็ได้ดุจหนึ่งน้ำใจทุกอย่างเมื่อครั้งใต้ซุนฮองเต้ได้เป็นกษัตริย์ก็เอาวิชาปีนี้มาแปลกับใบเต่าได้เป็นเสียงโขงแล้วก็สืบมาจนพระเจ้าจินอ๋องซึ่งเป็นกษัตริย์อยู่ในเมืองจินนั้นครั้นพระเจ้าจินอ๋องมีพระราชบุตรหญิงคนหนึ่งชื่อว่านางหลังหยกและนางนั้นพอใจเรียนวิชาเป่าปีครั้นนางหลังหยกมีอายุเจริญขึ้นพระเจ้าจินอ๋องก็ให้จัดแจงการแต่งตามประเพณีนางหลังหยกก็ทูลพระเจ้าจินอ๋องว่าถ้าแลผู้ใดไม่ได้รู้ในวิชาเป่าปีอันนี้ดีเสมอกับข้าพเจ้าก็จะไม่ยอมเป็นภรรยาผู้ใดเลยพระเจ้าจินอ๋องก็มีความกรุณาก็ผ่อนผันตามน้ำใจของนางหลังหยกจึงให้ข้าราชการไปเที่ยวหาผู้ซึ่งรู้ในวิชาเป่าปีข้าราชการก็เที่ยวไปพบผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเสี่ยวซู้นั่งเป่าปีอยู่บนภูเขารูปร่างงามจึงกลับเข้าไปทูลพระเจ้าจินอ๋องพระเจ้าจินอ๋องก็สั่งให้หาผู้นั้นเข้าไปแล้วก็เป่าปีโต้กันกับนางหลังหยก

ั้นเซลซูเป่าปีกขึ้นฝูงหงส์และนกยูงก็พากันมารำอยู่เป็นอันมากแต่โบราณก็ยอมสรรเสริญเซียวซูกับนางหลังหยกสองคนเท่านี้ว่าชำนาญเป่าปีแก้วหาผู้ใดเสมอไม่ได้ติวเหนียนจะบอกว่าอันเสียงปีอันนี้ถ้ามนุษย์ได้ฟังแล้วก็คิดถึงมารดาและบุตรภรรยานักครั้งนี้ข้าพเจ้าก็เห็นว่าเป็นหน้าใบไม้หล่นลมพัดเสมออยู่เวลากลางคืนพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะขึ้นไปเป่าปีอยู่บนเขาเกทีสวนให้ได้ยินไปถึงเขากิวลิสานจะให้ทหารของพระจ่าช้อป่าองค์ทั้งปวงนั้นมีน้ำใจสลดลงรำลึกถึงบ้านช่องของตัวแล้วก็ทิ้งพระจ่าช้อป่าองค์เสียให้จงได้มาให้ง่วนโซยต้องรบพุ่งเสียลูกเก่าทันเลยฮั่นสินพอได้ฟังติวเหลียงว่าอย่างนั้นก็ลุกขึ้นกำนับแล้วก็ว่าถึงนางหลังหยกแต่เซียวซูผู้เป่าปีที่พอดีมาแต่ก่อนนั้นก็หาเสมอท่านไม่เตียวเหลียงก็คำนับรับคำฮั่นสินแล้วก็ลากลับมาค่ายฮั่นสินจึงสั่งนายทัพนายกองทัพปู่บอกว่าเวลาพรุ่งนี้ผู้ใดอย่าให้ออกรบกับพระเจ้าช้อป่าองเลยให้รักษาด่านเอาไว้ให้มั่นคงข้างชั้นนอกให้เอารถที่ทำไว้สำหรับรบนั้นไปล้อมเอาไว้แล้วก็สั่งเสียวโหให้เอาเสบียงอาหารไปแจกจ่ายของทัพให้ทั่วกันจะให้อดอยากได้ขวดโค้ยสกุลทหารถือธงอยู่บนเขานั้นก็ให้ระดมตีม้าล่อและคล้องอื้อๆเอาไว้อย่าให้ขาดแล้วฮั่นสินก็สั่งแห่เฮาหยินให้คุมทหารไปซุ่มอยู่ใกล้ค่ายกับพระเจ้าช้อป่าองแล้วก็บอกว่าถ้าเห็นพระเจ้าช้อป่าองออกไปก็ให้รบพุ่งป้องกันเอาไว้แล้วก็เร่งบอกกันให้รู้ตรงทุกค่ายให้กวนหินไปบอกแก่นายทัพนายของทั้งปวงว่าถ้าทหารพระเจ้าช้อป่าองจะแหกออกไปก็ให้แหวกทางปล่อยไปสิ้นให้รบพุ่งจับกุมไว้แต่พระเจ้าช้อป่าองจะเพียงผู้เดียวทหารนั้นผมก็ทำตามคำสั่งที่ฮั่นสินสั่งเอาไว้ทางฝ่ายพระเจ้าช้อป่าองก็ไม่ได้ยกออกรบรักษาแต่ค่ายมั่นคงอยู่ห่างเป็กกับกีโป้และขุนนางทั้งปวงก็ทูลพระเจ้าช้อป่าองบอกว่าพระองค์ทหารทั้งปวงขาดเสบียงอาหารแล้วยาก็ไม่มีจะให้ม้ากินบัดนี้ทหารทั้งปวงเรรวนอยู่ข้าพเจ้าคิดเกรงว่าทหารจะเอาใจออกห่างเสียขอให้พระองค์นั้นคุมทหาร 8,000 เป็นกองหน้าข้าพเจ้าจะคุมทหารทั้งปวงเป็นกองหนุนรีบแหกออกไปจากที่ล้อมเสียให้ได้เพื่อที่จะพ้นจากกองทัพหั่นอองออกไปแล้วเราก็ไปตั้งอยู่ที่เมืองเก่งช้อและก็เมืองกังตังตามที่วางเอาไว้เถอะแต่ซึ่งจะนิ่งนอนใจอยู่ในที่รอบอย่างนี้ไม่ได้แล้วพระเจ้าช้อป่าองก็เลยบอกว่าทหารเราก็ขาดเสบียงอาหารอิดโรยอยู่แล้วทหารท่านอองก็ล้อมเอาไว้เป็นอันมากเห็นทหารเราจะรบพุ่งหักโหมตามเราไปไม่ได้กีโป้ก็เลยทูลพระเจ้าช้อป่าองบอกว่าอันพวกทหารคู่ใจของพระองค์8,000นี้ก็ได้เคยรบพุ่งอับจนมาแต่ก่อนเป็นอันมากข้าพเจ้าเห็นว่าทหารเหล่านี้หาจะทิ้งพระองค์ไม่ถึงทหารท่านอ๋องก็ขยาดฝีมือทหารเหล่านี้อยู่ถ้าพระองค์คุมทหารคู่ใจเป็นกองหน้าตีแตกออกไปแล้วก็เห็นจะพากันแยกออกจากที่ล้อมได้สิ้นพระเจ้าช้อป่าองพอได้ฟังกีโป้ทูลนั้นก็เห็นชอบด้วยก็สั่งทหารคู่ใจบอกว่าเวลาพรุ่งนี้เราจะแหกกองทัพท่านอ๋องออกไปท่านทั้งปวงจงติดตามเรารบพุ่งให้เป็นใจเดียวกับทุกคนคอยหนุนเราให้ได้พระเจ้าช้อป่าองสั่งนั้นแล้วก็ลุกเข้าไปที่ข้างในทหารทั้งปวงก็ปรึกษากันว่าเราตามพระเจ้าช้อป่าองมาทำศึกครั้งนี้ได้ความลำบากนักหน้านี้เป็นฤดูหนาวเสื้อและกางเกงก็ขาดหมดแล้วอาหารเราก็ไม่ได้กินอิ่มนอนก็ไม่ได้หลับเท่าแต่ทนความเวทนาอยู่ชะนี้จะตายก็ไม่ตายเสียซึ่งจะแหกกองทัพหั่นองออกไปเราจะเอาแรงที่ไหนเอาพระรบพุ่งไปได้ทหารท่านอ๋องก็ล้อมเอาไว้เป็นอันมากหน้าที่ว่าพวกเราทั้งปวงนั้นจะพากันตายเสียสิ้นในเวลาพรุ่งนี้แล้วทหารทั้งปวงก็นั่งปรึกษาปรับทุกข์กันเป็นพวกๆแห่งละ5คนบ้าง6คนบ้างจนเวลาค่ำลงประมาณสักยามเสร็จก็เงียบสนิทท่านผู้ฟังว่าความสงัดของกลางคืนที่ทุกคนพูดกันลับหลังพระเจ้าช้อป่าองเช่นนี้จะส่งผลอะไรไหมคงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าเวลาของวรรณคดี

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปัตตานีติดตามโครงสร้างพื้นฐานเพื่อผลักดันเศรษฐกิจชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ปัตตานีติดตามโครงสร้างพื้นฐานเร่งปลดล็อกร่องน้ำทางต่างระดับเพื่อผลักดันเศรษฐกิจชายแดนใต
10: ้ได้พิพัฒน์ชัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการคมนาคมสำคัญโดยนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าเร่งรัดการก่อสร้างทางแยกต่างระดับตอนยางและตะลุโบรวมถึงการขยายทางหลวงหมายเลข42เป็น4ช่องจราจรเพื่อเชื่อมโยงการเดินทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้และลดอุบัติเหตุคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2570ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการทางน้ำโดยเตรียมส่งมอบท่าเรือสินค้าชายฝั่งให้อบจ.ปัตตานีบริหารจัดการชั่วคราวเพื่อให้เกิดการใช้งานจริงพร้อมระบุโครงการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีมีความคืบหน้าเร็วกว่าแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางทะเลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
1: พรรคประชาชนเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทวันพรุ่งนี้ย้ำไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
11: นายณัฐพงษ์

0: ญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการยกร่างคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตีความพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทโดยระบุว่าขณะนี้คำร้องเสร็จสมบูรณ์แล้วและเตรียมรวบรวมรายชื่อจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรภายในวันพรุ่งนี้โดยสาระสำคัญของคำร้องเน้นย้ำว่าการออกพระราชกำหนดฉบับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเงินกู้แผนที่2จำนวน200,000 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานซึ่งเป็นแผนงานที่สามารถคาดการล่วงหน้าและบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามปกติได้ทั้งนี้มองว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจมีเจตนาหลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบของรัฐสภาและเปรียบเสมือนการตีเช็คเปล่าที่ไม่มีรายละเอียดชัดเจนจึงเรียกร้องให้รัฐบาลนำเรื่องกลับเข้าสู่กระบวนการงบประมาณปกติเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเหมาะสมต่อไปชาววิสาประทุมมารายงาน
1: แกนนำมวลชนคนเสื้อแดงปักหลักหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมรอรับนายทักษิณชินวัตรที่จะได้รับการปล่อยตัวพักโทษวันพรุ่งนี้
2: บรรยากาศหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในช่วงเย็นวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักหลังมวลชนคนเสื้อแดงจำนวนมากทยอยเดินทางมารวมตัวปักหลักค้างคืนเพื่อรอต้อนรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่จะได้รับการปล่อยตัวพักโทษในวันพรุ่งนี้โดยนายณัฐวุฒิใสเกลือแกนนำมวลชนระบุว่าได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความเรียบร้อยและขออภัยหากส่งผลกระทบต่อการจราจรสำหรับในวันพรุ่งนี้นายทักษิณมีกำหนดออกจากเรือนจำในเวลาประมาณ7:55 นภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการทางเอกสารและติดกำไล EM โดยจะมีการพบปะครอบครัวและทักทายมวลชนสั้นๆก่อนจะเดินทางไปยังสำนักงานคุมประพฤติและกลับเข้าบ้านจันทร์สองล่าซึ่งเป็นสถานที่ใช้พักโทษต่อไปโดยจะไม่มีการปราศัยทางการเมืองใดอย่างใดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการวางรั้วเหล็กกั้นพื้นที่และจัดโซนสื่อมวลชนอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมวางกำลังเข้มงวดเพื่อรองรับขึ้นมวลชนและบุคคลสำคัญที่จะเดินทางมาสมทบเพิ่มมากขึ้นในช่วงเช้ามืดวันพรุ่งนี้ดลภาสุภารสมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งคุ้มครองสิทธิเด็กในสถานศึกษาและเตรียมเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพวันที่18พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีเร่งคุ้มครองสิทธิเด็กในสถานศึกษาพร้อมเตรียมเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพ18พฤษภาคมนี
8: ้นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีติดตามความคืบหน้ากรณีอดีตครูโรงเรียนเอกชนล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนเพื่อเร่งหาข้อยุติปัญหาที่สะสมมากว่า2ปีให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์โดยมีคณะทำงานผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีร่วมลงพื้นที่โดยนายอัครนันท์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปรับปรุงมาตรการตรวจสอบจรรยาบรรณครูให้เข้มข้นยิ่งขึ้นและกำชับให้ทุกโรงเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณมุมอับอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ยังกำหนดเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพอย่างเป็นทางการในวันที่18พฤษภาคมนี้เพื่อบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการโดยวางระบบการทำงาน3มิติได้แก่ระบบป้องกันการเกิดเหตุระบบรับแจ้งเหตุที่ทันสมัยผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและระบบเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดตรังดำเนินการคัดสรรกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบระดับจังหวัดมุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
9: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ติดตามและคัดสรรหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานเป็นเลิศระดับจังหวัดตรังประจำปี2569เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นยกระดับสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดพร้อมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จของชุมชนสู่สาธารณชนและสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางการ พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบว่าหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดตรังมีการดำเนินงานที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพครัวเรือนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงการดูแลและคืนลูกหลานผู้ผ่านการบำบัดกลับคืนสู่สังคมด้วยการส่งเสริมอาชีพสร้างโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างสุจริตสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยอย่างยั่งยืนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่นอกฤดูที่หาดท้ายเหมืองแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทะเลพังงาน
10: างสาวพนัทพรเกตสกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกล่าวว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองตรวจพบรอยเท้าขนาดใหญ่ของเต่ามะเฟืองสัตว์ป่าสงวนหายากขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลบริเวณชายหาดหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สป.3ปางจากการตรวจสอบร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าเป็นรังไข่เต่ามะเฟืองที่สมบูรณ์รังที่2ของปีนี้พบทั้งหมด110ฟองไข่ดี96ฟองและไข่ลม14ฟองปรากฏการวางไข่นอกฤดูกาลครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและป่าชายเลนในพื้นที่อย่างชัดเจนและสะท้อนว่าการรักษาป่าชายเลนและชายหาดส่งผลโดยตรงต่อการอยู่รอดของสัตว์ทะเลหายากอย่างไรก็ตามเนื่องจากตำแหน่งรังมีความเสี่ยงจากน้ำทะเลหนุนเจ้าหน้าที่จึงได้เคลื่อนย้ายไข่ทั้งหมดไปฟักในจุดที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการเพื่อให้มั่นใจว่าลูกเต่าทั้ง96ชีวิตจะสามารถกลับสู่ท้องทะเลได้อย่างปลอดภัยอุทยานได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็จะพบกันทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์5:07 น.โดยประมาณจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนครับก็เป็นห่วงเวลาแห่งความสุขความสําราญจากเสียงเพลงที่คัดสรรมาเพื่อท่านผู้ฟังจะได้มีความสุขจากการพักผ่อนในยามดึกครับวันนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมนะครับพร้อมทั้งบทเพลงไพเราะในอดีตวันนี้ผมก็เริ่มด้วยการนำเอาบทเพลงจากผลงานของครูพยุงมุกดาครับศิลปินแห่งชาติที่หลายคนรู้จักกันดีศิลปินที่มีความสามารถรอบด้านศิลปินที่เป็นหัวหน้าวงดนตรีพยมมุกดาต่อมาก็เป็นมุกดาพันธ์แล้วก็มีนักร้องในสังกัดมากมายนะครับชื่อเสียงไม่ต้องพูดถึงครับมีหลายคนที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงไม่ว่าจะเป็นคุณธานีพินทรเทพนี่ก็เป็นศิษย์รุ่นแรกๆเหมือนกันนะครับณวันนี้ก็ยังร้องอยู่นะครับกับคุณธานินในวัย80กว่าแล้วนะครับก็ยังมีความสามารถในการร้องเพลงก่อนหน้านี้ก็เป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งขณะนี้ก็ได้เปลี่ยนถ่ายไปแล้วให้คุณโชมชายอรุณชาญหรือพินิจได้เป็นนายกสมาคมต่อนะครับก็ถือเป็นบทบาทหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาคุณธานินอินทรเทพซึ่งก็เป็นผู้ที่หลายคนให้ความรักความนับถือนะครับเพลงที่หลายคนรู้จักอย่างโอ้รักอย่างคนจะรักกันที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีได้ร้องไว้ซึ่งก็เป็นศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งของวงการเพลงบ้านเรานะครับปองดอกฟ้าคุณอุดมเขียนเอี่ยมแล้วก็น้ำใจชาวเหนือปุษยารังสีครับทั้ง4บทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ก็รวมเป็นผลงานการประพันธ์ของครูพยุงมุกดาครับซึ่งก็ได้จากพวกเราไปหลายปีแล้วครับตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์2553ก็16ปีได้แล้วโอ้โหเด็กมากวันนั้นผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับที่ครูพยุงมุกดาเสียชีวิตนะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับมาฟังบทเพลงกันต่อครับกับบริการมนต์เพลงรัติการเพื่อความสุขของท่านผู้ฟังในยามดึกแบบนี้ครับ

ปดาห์ก็บรรจงแต่งนะครับเพื่อให้คุณสุเทพวงศ์กำแหงได้ร้องแล้วก็เป็นที่ถูกใจเป็นที่พอใจเป็นที่ชื่นใจนะครับกับผลที่ได้รับจากผลงานเพลงคีรีบูนบินรวมทั้งเพลงที่ชื่อดาวลอยด้วยนะครับก็เป็นเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงเช่นกันปิดท้ายด้วยเพลงไร้คู่เสียงร้องของคุณทานอินทรเทพนะครับเป็นบทเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำของหลายคนแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ฟังกันเท่าไหร่แต่คิดว่าเมื่อมีโอกาสได้มาติดตามรับฟังกันก็คงจะนึกออกนะครับกับบทเพลงต่างๆนี้ที่มีความเพราะแล้วก็เป็นบทเพลงที่บันทึกไว้ด้วยความเป็นอมตะนะครับหลายคนฟังแล้วคงนึกถึงหลายคนฟังแล้วคงระลึกถึงบทเพลงต่างๆนี้ที่ผ่านมาหลายสิบปีนะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการเพื่อความสุขของทุกท่านนะครับ

ยกันสดสวยดังภาพนึกพรำพันสามมาล้วนแต่วิไลเหลือเขียนยามสายลมรำเคยเบาเบาเมฆหมอกเป็นสีเทาลิบลิบลอยไปแห่งหนึ่ง

จ้าของแหวนนั้นแหวนเอ๋ยเจ้าของแหวนมันเท่านั้นไปอยู่แห่งใด

ข้าวกับดวงชีวาคิดแล้วยิ่งดูเหมือนว่าถ้าให้คิดถึงเจ้าของ

ฉันคงเคียงข้าง

ก็ผ่านไปนะครับกับบทเพลงที่มีความไพเราะเป็นบทเพลงที่น่าจะเป็นเพลงอมตะก็ว่าได้ครับผลงานของครูล้วนควันธรรมซึ่งก็เป็นศิลปินรุ่นครูบาอาจารย์ที่หลายคนต่างก็ให้ความเคารพนับถือนะครับบทเพลงทั้ง4ไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อกับดอกไม้แหวนประดับก้อยเสียงกระซิบสั่งแล้วก็บทเพลงที่ชื่อบางปูก็รวมเป็นบทเพลงในความนิยมของท่านผู้ฟังเมื่อหลายสิบปีก่อนซึ่งณวันนี้หลายคนอาจจะไม่เคยได้ฟังแล้วเพราะว่ารายการต่างๆนั้นก็รู้สึกว่าจะไม่เคยได้เปิดสักเท่าไหร่นะครับรายการนี้มนต์เพลงรัติการก็นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นการรื้อฟื้นบทเพลงในอดีตให้ได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้เพื่อความสุขแล้วก็เพื่อความทรงจำที่ดีของหลายคนที่ชื่นชอบบทเพลงเก่าบทเพลงจากเสียงร้องของครูล้วนควันธรรมนั้นก็เป็นบทเพลงที่เป็นอมตะอย่างแท้จริงเลยครับเพราะว่าแต่ละเพลงที่ประพันธ์มานั้นก็ล้วนเป็นบทเพลงที่คิดสร้างสรรค์ในคำต่างๆในประโยคต่างๆล้วนเป็นความคิดที่ประดิษฐ์ออกมาอย่างสร้างสรรค์นะครับเรียกได้ว่าเป็นความพิเศษในการประพันธ์บทเพลงว่างั้นเถอะก็เป็นบทเพลงที่มีสิ่งที่ดีๆอยู่ในบทเพลงแล้วก็คงจะทำให้หลายคนได้เห็นถึงความสามารถในการประพันธ์บทเพลงที่ได้รับการกลั่นกรองอย่างดีนะครับทั้ง4บทเพลงนั้นก็เป็นบทเพลงที่มีความไพเราะอย่างยิ่งเลยนะครับหลายคนฟังแล้วคงจะรับรู้ได้ถึงความสามารถในการประพันธ์บทเพลงแล้วก็ความสามารถในการร้องเพลงของครูล้วนควันธรรมเลยนะครับยังมีเวลาอีกนิดนึงมาฟังบทเพลงชุดสุดท้ายกันจากรายการมนต์เพลงรัติการครับ

สองบทเพลงสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับก็ผ่านไปจากเสียงร้องของโจหรือคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีนะครับศิลปินแห่งชาติที่หลายคนรักและนับถือจากไปหลายปีแล้วครับตั้งแต่ปี2550นู่นผ่านมา19ปีนะครับ19ปีเต็มแล้วกับการจากไปของนักร้องท่านนี้บางประกงแล้วก็พ่อพระในดวงใจก็เป็นบทเพลงในความทรงจำที่หลายคนคงยังไม่ลืมนะครับค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นการรื้อฟื้นความทรงจำในอดีตที่ผ่านมาหลายสิบปีให้กลับคืนมานะครับก็คิดว่าคงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขไม่น้อยหากมีโอกาสติดตามฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับและเป็นสองเพลงสุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ก่อนจากกันก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการพักผ่อนครับโชคดีทุกท่านนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตครับวันนี้ผมสมพลชุมเวชและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับฝากนักศึกษาพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรเจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ช่วงของสมการชีวิตก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์จะมาพูดคุยด้วยในการที่จะดูซิว่ามันมีประเด็นเนื้อหาหรือคำถามใดๆที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันของเราว่าจะมีธรรมะข้อใดที่จะนำมาปรับใช้กันได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามีประเด็นเรื่องอะไรกันบ้างคุณทรงพลเริ่ม
0: ครับครับแล้วก็ประเด็นในทางสังคมนะครับน่าจะเกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับเรื่องของการเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีการฆ่าตัวตายกันด้วยสาเหตุของโรคซึมเศร้านี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยญี่ปุ่นเกาหลีอะไรมีหมดครับโรคซึมเศร้านี้เป็นสาเหตุให้มีคนฆ่าตัวตายกันเยอะพอสมควรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของสภาพเศรษฐกิจสังคมและอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปในโลกปัจจุบันทำให้คนมีความเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยเกิดโรคซึมเศร้าและนำไปสู่การปลิดชีวิตตนเองหรือว่าฆ่าตัวตายนั่นเองนะครับข้อสงสัยครับเขาถามว่าตามตำราของพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไว้หรือไม่ครับ
1: ก็จะมีอยู่สองมีอยู่สามเรื่องเรื่องนี้เรายกเป็นสามประเด็นก็แล้วกัน
0: ครับ
1: คือถ้าโดยทั่วไปเราพูดโดยทั่วไปคนที่ฆ่าตัวตายในสมัยพุทธกาลมีแล้วมีทั้งแบบที่พระพุทธเจ้าติเตียนโอ้ตายแบบนี้ไม่ดีนั่นคือฆ่าตัวตายแบบนี้ติเตียนเลยแล้วเราก็ที่ฆ่าตัวตายแบบที่ท่านไม่ติเตียนก็มี
0: โอ้มีด้วยเหรอ
1: มีทีนี้เราพูดถึงการฆ่าโดยทั่วไปกันก่อนดีกว่าเราฆ่าโดยทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะฆ่าตัวเองหรือฆ่าสัตว์อื่นอันนี้โดยทั่วๆไปนะไม่ดีทั้งนั้น
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นการทำชีวิตของบุคคลหรือสัตว์ให้ตกล่วงลงไปถ้ากรณีของพระสงฆ์มีฆ่ามนุษย์ด้วยกันนี่นะถึงขนาดว่าเป็นปาราชิกเลยนะถ้าฆ่าสัตว์ทั่วไปธรรมดาที่ไม่ใช่มนุษย์เราก็เป็นอาบัติที่เรียกว่าปาจิตติปลงได้ไม่ถึงขนาดขาดจากความเป็นพระแต่มันก็ไม่ดีแต่ถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมการฆ่าสัตว์โดยทั่วไปจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ก็ผิดศีลในขณะที่ถ้าฆ่ามนุษย์นี่ก็ผิดกฎหมายด้วยเนาะ
0: ครับ
1: ทีนี้ลักษณะที่ทางกฎหมายบ้านเมืองเรายกไว้นี่คือว่าเขาก็จะมีการพิจารณาความมีพิธีการพิจารณามีกฎหมายแต่ละอย่างแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปละทีนี้เราจะพูดถึงเฉพาะเรื่องของหลักธรรมนั้นหลักธรรมในที่นี้เราก็ไม่ได้จะเอาเรื่องที่ว่าไปฆ่าคนอื่นด้วยเรากำลังพูดถึงตัวเองนะใช่ไหมว
0: ่
1: าตัวเองฆ่าตัวเองตายเนี่ยมันเป็นยังไงเรายกเคสเลยเคสแรกก็คือแบบที่ตีเตียนก่อนฆ่าตัวตายแล้วไม่ดีมีแล้วก็เป็นเคสของกลุ่มภิกษุกลุ่มหนึ่งอยู่ลุ่มแม่น้ำมาลุวาซึ่งภิกษุกลุ่มนี้ท่านก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในเรื่องของกายคตาสติว่ากายนี้เป็นของปฏิกูลเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของแบบไม่มีสาระแก่นสารเป็นของไม่ควรยึดถือแล้วฟังไปเนี่ยเกิดเบื่อหน่ายในกายอย่างมากคือแบบโอ้ยฉันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วการมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่โหดหน้าอึดอัดร่ารังเกียจก็เลยคิดว่าจะฆ่าตัวตายแต่ทีนี้คิดแล้วจะลงมือแบบฆ่าตัวเองบางทีคือฆ่าตัวเองก็มีนะที่คิดว่าถ้าฆ่าตัวเองแล้วมันไม่ดีนะพระพุทธเจ้าไม่ให้ฆ่าก็เลยไปจ้างพระเถรพระเถรเนี่ยก็คือคนที่เขาอยู่วัดเคยป่วยมาก่อนนะแล้วอาจจะด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ต้องลาสิกขาไปแล้วก็ยังอาศัยอยู่กินที่วัดอยู่กับพระอยู่เขาเรียกบุคคลประเภทนี้เรียกว่าตาเถน
0: ครับ
1: ซึ่งตาเถนนี่ก็บางทีมาทำหน้าที่รับใช้พระล้างบาตรบ้างประเคนของบ้างทำความสะอาดเสนาสนะต่างๆบ้างก็เลยพวกพระภิกษุเหล่านี้พอเ พอรู้สึกอึดอัดรารังเกียจในร่างกายของตนแล้วก็จึงไปจ้างตาเถรเนี่ยให้ฆ่าตัวเองให้ฆ่าตัวเองด้วยบริขารเอานี่ถ้าบอกฆ่าฉันนั่นเลยฉันจะยกบาตรยกจีวรให้ตาเถรนี่ก็มันจะดีเหรอท่านนี่ดีสิเพราะว่าฉันจะได้แบบได้บุญนะบาตรนี
0: ้
1: ก็เลยไปฆ่าแบบฆ่าองค์หนึ่งฆ่าสององค์ฆ่าสามองค์เอ๊ะมันอาจจะยังไงหน้ายังไม่ค่อยมั่นใจนะตาเถรเนี่ยก็มีครั้งหนึ่งก็เอามีดที่ฆ่าพระนี่นะไปล้างที่ลำรางข้างๆวิหารพอไปล้างเสร็จปุ๊บคราบเลือดคุณผู้ชมมันไหลไปตามกระแสน้ำนี่คือทำให้เห็นเป็นซีนว่าเหมือนแม่น้ำเป็นสายเลือดนะแม่น้ำเป็นสายเลือดเขาก็เลยปุ๊บขึ้นมาได้ว่าโอ้แย่แล้วเราทำอย่างนี้ไม่ถูกแน่นอนเลยนี่มันไม่ถูกแล้วเนี่ยคิดในใจแล้วเริ่มตกใจข้อนี้ขึ้นมาแต่ปรากฏว่ามีมารแล้วมารตนหนึ่งคือเป็นเทวดาที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งมารเนี่ยนะเขาก็จำแรงกายมาเลยเป็นเหมือนเทวดาแล้วก็เดินมาเหนือน้ำแล้วเดินมาตามสายเลือดนี่แหละที่ไหลไปตามลำรางเนี่ยเดินมาบอกสมณกุฏคือคนนี้เขาชื่อสมณกุฏก็คือหมดจากความเป็นพระแล้วไม่อยู่วัดนี่ท่านเนี่ยปล่อยดวงวิญญาณของพวกพระนะได้บุญมากนะคือมาให้คำแนะนำกับสมณกุฏเนี่ยตาเถรคนนี้ว่าทำดีแล้วทำดีแล้วท่านนี่ช่วยปล่อยดวงวิญญาณของเขาถูกต้องเลยทำบ่อยๆทำมากๆไอ้นี่ก็เลยเข้าใจผิดกันเข้าไปใหญ่อีกไอ้ที่เข้าใจถูกแล้วกับเข้าใจผิดไปอีกคือไม่ใช่ว่าเราเห็นอะไรเป็นอัศจรรย์แล้วเราก็คิดว่าสิ่งนั้นมันดีมันถูกมันใช่นะมันไม่เสมอไปนะข้อนี้สอนเราข้อนี้เลยเราว่าเทวดาที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งมารก็มีเรามาแนะนำในข้อนี้ทีนี้แกก็เลยประกาศเลยเราประกาศเลยว่าถ้าภิกษุรูปไหนต้องการตายเดี๋ยวฉันจัดให้วันหนึ่งนี่ก็แบกหัวพระเลยวัน
0: โอ้โห
1: สิบองค์บ้าง20องค์บ้าง30องค์บ้างตายหมดเลยแต่พระพุทธเจ้าตอนนั้นก็พอที่เรื่องกายคตาสติแล้วตัวพระองค์ก็ไปหลีกเร้นอยู่15วันนะพอออกมา15วันนี้ทำไมพระในวิหารนี่เหลือน้อยลงก็ได้ทราบข่าวจากท่านพระหนุ่มว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็จึงเรียกพวกนี้มาติเตียนเหลือบัตรทำอย่างนี้ไม่ถูกเข้าใจหลักคำสอนไม่ถูกก็คือถ้าจะพูดถึงร่างกายของเราเนี่ยคือเป็นรูปขันธ์เป็นขันธ์5ใช่มั้ย
0: ครับ
1: และขันธ์5เนี่ยเป็นของปฏิกูลเป็นของที่เราควรจะปล่อยวางไม่ใช่ไปทําลายนะไม่ใช่ว่าไปทําลายกายฆ่าตัวตายทําลายขันธ์5ไม่ใช่ทําลายขันธ์5ในที่นี้ในยักษ์พระพุทธเจ้าหมายถึงกําจัดความยึดถือในขันธ์5นั้นกําจัดความยึดถือในขันธ์5นั้นไม่ใช่ไปกําจัดขันธ์5ตัวมันไม่ใช่ไปทำลายกายแต่ทำลายความยึดถือในกายต่างหากนี่ถ้าบอกว่าเราไม่เข้าใจโดยแยบกายหรือเข้าใจโดยไม่แยบกายมันจะเพี้ยนไปอย่างนี้มันก็จะเปรียบเหมือนกับว่าคนเขาเอาอะไรเอานมเราเอานมมาหมักในกับสารหมักแล้วก็ามาคนมาเขย่ามาตีมันก็จะกลายเป็นเนยขึ้นมาใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามีหมอหนึ่งเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดเอาน้ำเปล่านี่แหละมาทำแล้วเอาน้ำเปล่ามาทำท่าทางเดียวกันใส่คล้องอย่างเดียวกันมันไม่มีโปรตีนอะไรที่จะจับเป็นก้อนมันก็ไม่เป็นเนยขึ้นมาได้มีออกมาหลายอย่างก็นี่คือไม่แยกขาดไม่ดีไม่ถูกมันฆ่าตัวตายแบบนี้ควรถูกตีเตียนเป็นประวัติเข้าใจไม่ถูกในขณะที่อีกตัวอย่างหนึ่งตรงข้ามกันเลยก็คือท่านพระวักกลีเป็นต้นแล้วก็ยังมีอีกสองสามรูปด้วยที่ว่าท่านพระวักกลีเนี่ยคือมีอาการป่วยในทางกายด้วยเรื่องของกรรมมีโรคที่เกิดจากกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็พออาการป่วยอย่างมากเลยจะเป็นเคสเดียวกันกับภิกษุอีกรูปหนึ่งที่ถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดจะชื่อว่าโคติกะซึ่งเรื่องนี้เป็นนิทานธรรมบทแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ในสังยุตตนิกายด้วย ท่านพระโคติกะเนี่ยก็ได้ฌานสมาธิแล้วก็ปรากฏว่าพอด้วยโรคในทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำให้สมาธิของท่านเสื่อมคือเพราะว่าพอมีทุกขเวทนาในกายมากจิตใจมันก็อยู่ไม่เป็นสุขสมาธิที่ได้ก็เลยเสื่อมลงแต่เป็นอย่างเนี้ย
0: ครับ
1: ตั้ง5รอบ6รอบจน รอบที่7นี่ก็คิดว่าโอ้ยถ้าสมาธิเราเสื่อมอีกรอบนี่เราคงอาจจะตกนรกได้สู้ว่าถ้าเราอยู่ในสมาธิแล้วเราตายไปเลยเนี่ยยังอย่างน้อยยังได้เป็นพรหมนะยังได้ไปอยู่ในพรหมโลกก็ด้วยความคิดนี้จึงเอามีดกลผมเนี่ยนะมีดที่ใช้ไปกลผมเนี่ยก็พอได้สมาธิปุ๊บปาดคอตัวเองเลยคุณทุกคนปาดคอตัวเองในระหว่างเลือดที่ไหลออกมาปึ๊ดอยู่เนี่ยตั้งสติได้ว่าอุ๊ยนี่เรายังไม่ได้มรรคผลนิพพานอะไรเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมาทบทวนศีลของตัวเองว่าอย่างน้อยศีลเราก็ยังดีอยู่ศีลเป็นสมาธิบรรลุธรรมได้เป็นบรรลุธรรมขั้นสูงคือบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายนั้น
0: ครับ
1: พระพุทธเจ้าพอทราบข่าวแล้วคือพวกพระอื่นๆเขาก็ติเตียนไงติเตียนว่าทำไมฆ่าตัวตายแม้แต่ท่านพระวักกลิก็ด้วยก็ถูกติเตียนว่าทำไมฆ่าตัวตายพระพุทธเจ้าทราบข่าวแล้วรู้ว่าทั้งสองคนนี้เขาบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนตาย
0: ครับ
1: ใช่ไหมก็จึงไม่ติเตียนเคสจะมีอยู่เคสเดียวที่ว่าจะไม่ติเตียนในการที่ฆ่าตัวตายนั่นก็คือบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังจากการตายนั่นก็คือจุดนั้นที่จะตายเนี่ยบรรลุธรรมได
0: ้
1: ก็จึงจะไม่ติเตียนแต่ถ้าโดยทั่วๆไปเราติเตียนแน่นอนคือมันไม่ดีในการฆ่ายังไงก็ไม่ดี
0: ใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำหาวิธีอื่นที่มันจะดีกว่าแล้วก็คืออย่างเคสของท่านพระโคติกะหรือท่านพระวักกลิเนี่ยก็เป็นเคสที่ยูนิคเคสแล้วก็มีเฉพาะ2คนนี้เท่านั้นเองจะมีสักรูปหนึ่งมั้งที่จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันแต่ก็ด้วยเหตุผลเดียวกันเนี่ยนะว่าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนการตายท่านก็จึงไม่ติเตียนเพราะฉะนั้นไม่ควรปลิดชีวิตตัวเองควรจะใช้วิธีแก้ปัญหาอื่นทางออกอื่นจะดีกว่าซึ่งมีมากมายและในเคสของท่านสองท่านนี้คือไม่ได้มาปรึกษาครูบาอาจารย์ไม่ได้มาปรึกษาพระพุทธเจ้าเราก็เลยทำให้ไม่รู้ว่าทางออกอื่นเนี่ยมันเป็นอย่างไรไงเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรารู้วิธีการอื่นก่อนแล้วนะก็จะดีแน่ครับ
0: ครับแล้วพูดถึงเรื่องของการฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้านี่บางไหมครับเพราะว่าบางครั้งต้องเกิดจากโรคภัยทางจิตความบกพร่องของสมองที่ทำให้เราฆ่าตัวตายไม่ได้มีเจตนาทำบาปทำกรรมครับ
1: มองคือถ้ามีราคะโทสะโมหะอยู่นะคุณผู้ชมยังไงเนี่ยมันเป็นเจตนาแน่นอนก
0: ็
1: คือเราอาจจะถูกบังคับด้วยกระบวนการทางชีวเคมีในสมองถูกไหมนี่คือกำลังพูดถึงนะหรือถูกบังคับด้วยหน้าที่อะเช่นว่าคุณเป็นเพชฌฆาตคุณเป็นผู้พิพากษาคุณต้องสั่งประหารเขาอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เนี้ยคือคุณเจตนาแน่นอนจะไปบอกว่าฉันถูกบังคับให้ทำเอาเราเลือกได้หรือว่าคุณจะมาทำหน้าที่นี้ไหมก็ถ้าคุณทำหน้าที่นี้ฉันเลือกว่าฉันจะทำคุณก็ทำมาแหละด้วยเจตนานั่นแหละแต่ทีนี้เจตนามันจะน้อยหรือมันจะมากก็แค่นั้นเองและเจตนาคือเปรียบเหมือนรอยกรีดและที่เรากรีดลงบนน้ำกรีดลงบนทรายหรือกรีดลงบนหินถ้าเราบอกเราไม่ได้เจตนาเราไม่ได้เจตนาคือยังไงมันมีเจตนาแน่อาจจะเจตนาน้อยเราก็ต้องได้ทำเนี่ยถ้ายังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ยังไงนั้นคือเจตนาเนอะแล้วทีนี้ไอ้เรื่องทางกฎหมายนะคือคำว่าเจตนาเราต้องแยกสองส่วนคุณบอลแยกส่วนระหว่างทางกฎหมายที่ว่าเช่นเราขับรถชนสุนัขหรือทำปืนลั่นแล้วเกิดมีคนตายเงี้ยคือทำโดยไม่ได้เจตนาในทางกฎหมายเนี่ยเขาก็จะมีโทษที่ลดลงใช่ไหมมากกว่าที่เจตนาฆ่าโดยตรงแต่ว่าในทางธรรมะเนี่ยโท คำว่าเจตนาเนี่ยคือสภาวะของจิตที่คุณยังมีราคะโทสะโมหะอยู่แต่ถ้ายังมีราคะโทสะโมหะอยู่ยังไงเป็นเจตนาแน่ยังไงเป็นกรรมแน่แต่ถ้าไม่ได้ตั้งบอกว่าฉันจะฆ่าเลยมันก็ไม่ผิดศีลล่ะแต่ไม่ผิดศีลไม่ใช่ว่าไม่เป็นบาปนะยังไงก็ยังเป็นบาปเดี๋ยวเกิดจากโมหะที่ตัวเองแบบครอบงำเอาไว้แล้วหรือเกิดจากการที่เราพอใจที่จะเลือกทำหน้าที่นี้ก็เลยต้องสร้างฆ่าเขาแบบไม่ผิดศีลแต่เป็นบาปแน่แต่บาปมากบาปน้อยก็ตามแต่ที่เจตนามันน้อยหรือมันมากนั่นเองแล้วก็จึงนี่แหละมันจะว่าแล้วมันเป็นโทษของสังสารวัฏโทษของวัฏฏะ
0: ครับ
1: ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดการเบียดเบียนกันไม่ต่างใดก็ต่างหนึ่งได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงสอนถึงเส้นทางให้ออกจากวัฏฏะสงสารนี้ให้ได้นี่เป็นบาป
0: ครับเรื่องของการฆ่าตัวตายด้วยโรคซึมเศร้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำยังไงก็ไม่ควรทำนะเรื่องของการฆ่าตัวตายนะครับอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ได้ตรัสเอาไว้นะครับในหลักธรรมคำสอนแล้วนะครับพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตทุกวันนี้นะครับเมื่อก่อนจะไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้จะเห็นภาพแบบนี้เยอะมากยิ่งขึ้นเนื่องจากวัดแต่ละวัดเนี่ยเขาก็มีการก่อสร้างศาสนสถานหรือว่ารูปเคารพต่างๆเนี่ยให้ประชาชนเข้าเคารพสักการะก็บางทีก็จะมีเห็นคนงานก่อสร้างที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็มาก่อสร้างกันนะครับแต่บางวัดเนี่ยเห็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะครับทำงานก่อสร้างในวัดเองนะครับโบกปูนเองทำอะไรเองก่ออิฐเองก็มีนะครับในการที่ก่อสร้างโบสถ์วิหารหรือรั้ววัดเนี่ยในกรณีที่พระเนี่ยทำงานด้วยตัวท่านเองถือว่าเป็นกิจของสงฆ์ไหมครับ
1: กิจของสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้คือพระสงฆ์เนี่ยมันทำหลายอย่างเนาะทีนี้ส่วนที่ว่าหลายอย่างเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาแยกเป็นส่วนๆไปว่าอะไรในเรื่องเกี่ยวกับงานก่อสร้างมีไหมในความที่เป็นเกี่ยวกับพระสงฆ์มีแต่ถ้าจะพูดแล้วคือมันมีตั้งชื่อไว้เลยชื่อว่านวกรรมนอนหนูวอแหวนกอไก่รอหันหมอม้านวกรรม
0: ครับ
1: ก็คืองานก่อสร้างทั้งหลายแหละซึ่งงานก่อสร้างทั้งหลายแหละเนี่ยบางทีมันจำเป็นคำว่าจำเป็นอย่างเช่นว่าจำเป็นมากจำเป็นน้อยเราต้องดูเจาะลงไปในรายละเอียดเนาะอย่างเช่นว่าถ้าคุณไม่มีที่อยู่อะไรเลยมันไม่มีที่อยู่อะไรเลยนะการอยู่ราวป่าเป็นสิ่งที่แนะนำอยู่ใต้โคนไม้เป็นสิ่งที่แนะนำทีนี้ถ้าไม่มีที่อยู่อะไรแล้วคุณจะไปอยู่ใต้โคนไม้มันก็ต้องทำต้องแต่งอะไรบ้างนะต้องทำต้องแต่งอะไรบ้างเช่นบางทีต้องขึงร่มบ้างข
0: ึ
1: งกรดบ้างกวาดลานบ้างปรับแต่งพื้นที่นิดหน่อยอย่างเงี้ยมันต้องมีในพวกนี้เรียกว่านวกรรมนะเร
0: ีย
1: กว่านวกรรมซึ่งเป็นธุดงค์กวัฏในข้อหนึ่งในการที่จะไปอยู่ป่าแล้วบางทีมันต้องทำทีนี้ท่านที่เตือนไว้บอกไว้คืออย่าทำให้มันมากอย่ายุ่งวุ่นวายให้มันเยอะม
0: ี
1: อยู่ก็เอาพอประมาณที่จะอยู่ได้ที่จะเป็นเสนาสนะบรรเทาความหนาวความร้อนป้องกันลมแดดฝนเท่านั้นเองที่ให้ทำมีประมาณนี้แล้วก็ถ้าจะไปยุ่งวุ่นวายเรื่องนวกรรมมากท่านยังเตือนไว้ด้วยซ้ำว่าจะเป็นเรื่องเนิ่นช้าจะเป็นเรื่องเนิ่นช้าเพราะฉะนั้นก็จึงไม่เน้นเนี่ยมีอยู่แต่ไม่เน้นบางทีต้องทำก็ต้องทำก็ทำได้แต่ไม่เน้นก็ได้อย่างเคสหนึ่งที่เราจะเห็นหนึ่งกรณีของท่านพระมหาโมคคัลลานะนี
0: ่
1: พระพุทธเจ้ามีครั้งหนึ่งให้ไปดูแลงานก่อสร้างนะคือให้เนี่ยคือหมายถึงว่านางวิสาขาเนี่ยเธอจะกำลังก่อสร้างโลหะประสาทที่เมืองสาวัตถีนั่นก็คือบุพพารามแล้วเราก็คราวนั้นพระพุทธเจ้ากำลังจะรีบจากไปอยู่ในพรรษาแล้วก็ออกพรรษาก็จะเดินทางไปเธอก็ขอพระภิกษุรูปหนึ่งให้มาช่วยดูแลการก่อสร้างนี้ได้ไหม
0: ครับ
1: งั้นจะเอาใครล่ะนางวิสาขาก็ขอท่านพระมหาโมคคัลลานะพระพุทธเจ้าก็จึงอนุญาตให้พระมหาโมคคัลลานะเนี่ยไปดูแลงานก่อสร้างนี
0: ้ครับ
1: แล้วท่านอยู่9เดือนนะดูแลงานก่อสร้างแล้วคำว่าดูแลเนี่ยก็คือหมายถึงอำนวยการทุกอย่างแล้วนางเอามาถามว่าท่านคะแบบเนี้ยจะได้ไหมหลังคาทำอย่างนี้โอเคไหมห้องหับทำอย่างนี้โอเคไหม พื้นใช้แบบนี้โอเคไหมคือแน่นอนต้องตรวจแบบต้องได้ดูว่าท่านพระนิมนต์ไปดูเนี่ยสีนี้โอเคไหมพื้นที่แบบนี้โอเคไหมกว้างไปไหมแคบไปไหมฟังก์ชันเป็นยังไงคือท่านก็ต้องดูจะมาหลักทำอยู่9เดือนนะแล้วก็มีบางเคสที่เป็นแบบนี้นะอันนี้มีอยู่คือเราต้องแยกแยะว่ามันเป็นเคสไหนทีนี้ที่ไม่แนะนำเลยคือถ้าทำงี้แล้วมันไม่ใช่แน่นอนคือทำเป็นอาจินนะทำเป็นอาจินทำเป็นบ่อยๆทำเป็นยาวนานไม่จบไม่สิ้นสักทีแล้วก็อันนี้ต่อแล้วก็ต่อนั่นอีกอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ไม่เวิร์กไม่เวิร์กจะเป็นเรื่องเนิ่นช้าแล้วก็จะเป็นเหตุหลายๆอย่างนะที่หนึ่งก็จะทำให้พระวินัยหย่อนยานสองก็จะทำให้ตั้งสติปัฏฐานสี่ได้ยากด้วยแล้วก็สามก็จะทำให้แบบไม่เพื่อนไม่รักเพราะว่ายุ่งวุ่นวายเกี่ยวเรื่องการก่อสร้างมากแล้วก็จะมีโทษหลายอย่างก็ทำเป็นอาจินทำเยอะทำบ่อยทำมากทำไม่จบไม่สิ้นสักทีก็มีอันตรายแต่ถ้าบางครั้งบางคราวทำได้แล้วบางทีควรจะไปช่วยกันทำด้วยซ้ำแล้วถ้าเป็นอย่างเช่นต้องซ่อมแซมเนี้ยนะหลังคารั่วเนี้ยเอางั้นปลาทั้งหมดเราก็ต้องไปลุยซ่อมกันให้มันเสร็จเรียบร้อยอย่างเงี้ยอันนี้ต้องทำ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่าไปเหมาก็ต้องดูแยกแยะเป็นกรณีไปนะ
0: ครับจะฮะมันก็คือถ้าทำแต่พอดีพอประมาณเนี่ยนะฮะไม่มากเกินไปไม่ใช่ไปเป็นโครงงานก่อสร้างตลอด24ชั่วโมงนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ทีนี้ประเด็นอย่างนึงก็คือบางทีเราดูในข่าวเฉยๆเนี่ยนะข่าวหรือว่าดูตามโซเชียลคือเขาไปถ่ายภาพมาภาพเดียวแล้วก็เขียนคำบรรยายข้างล่างอย่างเงี้ย
0: คร
1: ับแต่ว่านี่มันกี่ของสงหรืออย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยแล้วก็มี
0: พระ
1: ชาปู
0: พระชาปูพระเอาตะวันจอมพระนั่งอะไรแบบนี้นะครับ
1: ซึ่งบางทีเราดูโดยส่วนเดียวไม่ได้ไงเราจะรู้ได้ไงว่าเคสมันเป็นเคสจำเป็นหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอาจินของท่านหรือยังไง
0: คือ
1: แค่รูปใบเดียวมันอาจจะบอกไม่ได้มันจะบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอบคอบก่อนอย่าเหมาแต่ต้องให้รู้จักแยกแยะต้องดูรายละเอียดให้เหมาะสมนั่นเอง
0: ครับ
1: เดี๋ยวไ
0: ปเรื่องของการก่อสร้างวัดการซ่อมแซมวัดการทำอะไรต่างๆก็คือนวกรรมนะครับถือว่าเป็นกิจของสงฆ์แต่ว่าควรที่จะทำให้พอเหมาะพอดีพอประมาณนะครับเพราะว่าอยากจะมีช่วงของพระสงฆ์เนี่ยต้องบิณฑบาตต้องปฏิบัติธรรมและอื่นๆนะฮะไม่ใช่เอาชีวิตทั้งหมดมาทุ่มอะไรเกี่ยวกับก่อสร้างเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ดีไม่งามนะครับถามว่าเป็นกิจของสงฆ์เป็นกิจของสงฆ์เพียงแต่ว่าต้องพอดีพอประมาณนะครับอ่ะต่อไปครับเรื่องของการเจ็บป่วยมนุษย์เราก็คงหนีไม่พ้นละครับเกิดแก่เจ็บตายนะครับไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากป่วยไม่มีใครอยากตายครับเมื่อใดที่ป่วยเนี่ยก็อยากจะหายป่วยโดยเร็วนะครับไปหาหมอบางทีก็ไม่หายก็ต้องหาที่พึ่งทางใจกันละครับว่าบางวัดเนี่ยเห็นว่ามีเรื่องของการสวดมนต์นะฮะสวดมนต์ของพระไปหาพระองค์นี้สิไปหาพระวัดโน้นวัดนี้สิสวดบทนี้แล้วเนี่ยพ่นน้ำมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่จะทำให้หายป่วยได้นะอาจารย์ครับเห็นหลายวัดเนี่ยสวดให้คนหายป่วยนี่ตกลงแล้วจริงเท็จประการใดมีบทสวดไหมครับที่ทำให้คนเนี่ยจากที่ป่วยแล้วเนี่ยหายครับ
1: คือเรื่องนี้ที่เขาทำเป็นพิธีกรรมในสมัยปัจจุบันนะครับทุก
0: ค
1: นคือเขาทำกันเป็นเรื่องเป็นราวแบบให้คนมาเป็นที่พึ่งอะไรเลยเนี่ยคือมันสืบเนื่องคือเอาลักษณะนี้ก่อนหลักคอนเซปต์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าถ
0: ้
1: าทุกคนจะสำเร็จอะไรได้ทุกอย่างเพียงการอ้อนวอนแล้วเนี่ยนะจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรแต่ท่านบอกไว้อย่างนี้เลยถ้าบอกว่าลำพังสูดแล้วมันจะหายได้โอ้ยคุณสมบูรณ์แบบโรคนี้ไม่มีใครตายอ่ะแล้วก็คนป่วยนี่ไม่มีในโรงพยาบาลในพระสงฆ์ก็เดินสายเลยมันจะไปยากอะไรแล้วขึ้นชั้น2ออกชั้น3ต่อชั้น4เข้า ICU ไปห้องผ่าตัดไปหมดแล้วส่วนบทนี้ก็หายหมดทุกคนน่ะมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่
0: เวทมนต์นะฮะ
1: มันไม่ใช่เวทมนต์อย่างนั้นแต่เคสที่เขาจึงเอามาเป็นคติในการที่จะทำเนี่ยคือจะพูดว่างมงายก็ได้นะแต่ว่ามันมีเหตุมาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องราวให้ถูกต้องซะก่อนแล้วมันก็จะมีอยู่สองกรณีกรณีแรกคือท่านพระกิริมานนท์ตอนนั้นเนี่ยท่านพระกิริมานนท์ป่วยแล้วป่วยแบบ ือเขาเรียกว่า gravely ill คือป่วยจะตายแล้วนะป่วยจะเข้าโรงอะอย่างนี้นะเตียงที่นอนอยู่นั่นเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นเตียงที่ได้ตายหรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกท่านพระอานนท์มาบอกว่านี่ให้ไปหาคริมานนท์นะแล้วก็บอกสัญญาสิบประการนี้ซึ่งสัญญาสิบประการนี้ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องเช่นอสุภสัญญาอนัตตสัญญาเรื่องการภาวนาน่ะนะ
0: ครับ
1: แล้วคิริมานนท์เนี่ยจะหายป่วยโดยควรแก่ฐานะและจะบรรเทาทุกขเวทนาตามควรแก่ฐานะได้แต่ถ้าจะคำนี้ตามควรแก่ฐานะอ้าวสัญญาสิบประการพอบอกให้สอนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ท่านพระหนึ่งก็จึงดำเนินการตามนั้นแล้วไปเนี่ยพูดตามที่พระพุทธเจ้าพูดเป๊ะเลยนะพูดตามที่พระพุทธเจ้าพูดเป๊ะเนี่ยภาษาสมัยปัจจุบันเราก็เรียกว่าสวดไงสวดมนต์สวดมนต์ของประเทศไทยเนี่ยในบริบทของพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงพูดตามที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้แต่จะไม่เหมือนสวดมนต์ของพวกศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเนี่ยสวดมนต์คือสวดขอพรคือเรียก pray pray
0: ครับ
1: คือแบบขอพรใช่ไหมแต่ว่าสวดมนต์ของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือ recitation เนี่ยคือพูดกล่าวตามที่พระพุทธเจ้าได้เคยสอนไว้ไม่เหมือนกันเราคนละอย่างแต่ว่าเขาใช้คำเดียวกันแต่ทีนี้ของในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือกล่าวตามแต่ถ้าจะใช้คำที่มันชัดเจนเป๊ะเลยก็ใช้ว่าสัจฉายะสัจฉายะนะสัจฉายะตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ท่านพระอานนท์ก็สัจฉายะขึ้นมาเสียงเป๊ะเลยเนื้อหาข้อความเป๊ะเลยให้ท่านพระคิริมานนท์ฟังพอฟังแล้วจบว่าเอวังดังนี้นะหายเลยคือหมดหายเลยหายนี่คืออาการป่วยก็บรรเทาลงเวทนาก็ระงับลง
0: ครับ
1: ตามควรแก่ฐานะตามควรแก่ฐานะใช่ครับนี่คือหมายความว่าคำว่าตามควรแก่ฐานะนี่หมายถึงว่าถ้ามันฐานะที่มันจะหายได้มันก็หายได้นะฐานะที่มันจะหายได้คือเป็นยังไงก็คือเพราะว่าพอจิตใจก็ได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วมีปีติมีสุขแล้วจิตใจระงับลงกายก็ระงับด้วยกายระงับเวทนาในกายมันก็ระงับตามไปเวทนาในกายที่ระงับตามไปก็เลยทำให้อาการต่างๆมันดีขึ้นแต่พระคิริมานนท์ตอนนี้อยู่ที่ไหนมรณภาพแล้วคุณบนปรินิพพานแล้ว
0: ครับ
1: ท่านไม่อยู่แล้วไงโอ้ยก็คือหายป่วยแต่ก็ยังต้องตายอยู่ดีเข้าใจปะเอาแล้วโรคที่ตอนท่านเป็นตอนจังหวะจะตายเนี่ยนะทำไมไม่หายด้วยอ่ะก็มันเป็นฐานะที่จะต้องตายแล้วไงตอนนั้นอ่ะมันหมดจบแค่นี้ก็จะว่านี่คือเคสที่หนึ่งก็เรียกว่าสัญญาสิบประการนี่เป็นบทหนึ่งที่เขาจะใช้กันเวลาทำพิธีกรรมพวกนี
0: ้
1: หรืออันที่สองเคสที่สองเป็นเคสที่สองนี่ก็ใช้จะบทเรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดประการหรือโพชฌงค์เจ็ดประการที่ไม่ว่าท่านพระจุนทัศแต่คือพระพุทธเจ้าก็ป่วยนะมีวาระหนึ่งจุนทะไหนสวดนะคือสัจฉายะนะสัจฉายะโพชฌงค์เจ็ดให้เราฟังหน่อยแล้วก็มีหรือท่านพระพุทธเจ้าเองนี่ก็ตามเราให้ท่านพระอนนท์หรือใครสักคนหนึ่งนี่นะไปอธิบายเรื่องโพชฌงค์ให้กับท่านพระอนุรุทธะบ้างบางทีก็ใช้บทสติปัฏฐาน4บ้างแม้แต่ท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะฟังเรื่องโพชฌงค์องค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรม7ประการแล้วก็มีทุกขเวทนาเบาบางลงตามควรแก่ฐานะคือหายจากโรคนั้นน่ะหายจากโรคซึ่งอันนี้เป็นเคสที่เขามักจะยกขึ้นแล้วก็มาสวดให้ฟังกันเข้าใจมั้ย
0: ครับ
1: เอาแล้วทำไมตอนนั้นพระสารีบุตรเราไปอยู่ที่เมืองนาลันทาแล้วอ่ะอยู่ในห้องที่ท่านจะปรินิพพานกระทน19กระทน1ออกอ่ะกระทน19กระทน1ออกนี่คืออ้วกเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดนะพอถ่ายเป็นเลือดแล้วก็ต้องเอากระทนที่เปื้อนเลือดน่ะไปล้างกระทนใหม่เข้ามากระทนใหม่เข้ามาอ้วกอีกถ่ายอีกก็เปื้อนเลือดอีกก็ต้องเอาออกไปเอาเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยอยู่เรื่อย
0: ครับ
1: แม้แต่พระพุทธเจ้าพื้นที่จะปรินิพพานก็เป็นอย่างงี้เหมือนกันแต่ตอนที่ไปนั่งพักอยู่ข้างทางก็กระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกเหมือนกันแล้วจังหวะนั้นเนี่ยคุณจงวันคิดว่าเขาจะไม่ได้ สวดพระจงเจตให้กันฟังเหรอใช่ไหมมีแน่นอนแล้วไม่ให้แสดงทำให้ฟังสารีบุตรแสดงทำให้ฟังหน่อยแสดงฤทธิ์ให้ฟังหน่อยให้ดูหน่อยอย่างเงี้ยมีแน่นอนแล้วทำไมไม่หายอ่ะก็จะว่าคือตามควรแก่ฐานะในที่นี้คือหมายถึงอย่างนี้แล้วคืออย่างงมงายแต่ให้เขาใช้เหตุผล
0: ครับ
1: เนื่องว่าสิ่งที่ทำให้หายได้นี่คือปีติสุขที่เกิดขึ้นในใจแล้วพอมีปีติสุขเกิดขึ้นในใจแล้วกายมีความระงับลงกายมีความระงับลงแล้วโรคมันก็จึงระงับไปได้บ้าง
0: ครับ
1: แต่มันถ้ามันมีวาระอีกมันก็ต้องเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยก็ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำสอนนี้ต่างหากในคำสอนนี้ต่างหากที่ว่าจะทำยังไงถึงจะอยู่เหนือจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไปได้ซึ่งอยู่เหนือไปได้เนี่ยพอเราเข้าใจเรื่องโพชฌงค์เจ็ดนี้เป็นต้นเรื่องสี่ประการสี่นี้เป็นต้นเรื่องสัญญาสี่ประการนี้เป็นต้นเนี่ยคุณจะอยู่เหนือจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้นะยังไงเพราะคุณอยู่เหนือจากการเกิดเนี่ย
0: ครับ
1: ที่ถ้าว่าเรามีโรคไข้เจ็บได้บ้างอะไรโอ้ก็เพราะว่าคุณมีกายนี้คุณมีกายนี้ยังไงมันก็ต้องเจ็บป่วยหรือไม่อันใดก็อันหนึ่งขนาดว่าท่านพระพักกุลานี่นะแข็งแรงมากอายุราว80ปีนะท่านอายุ160ปี160ปีท่านนี่แข็งแรงมากไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยนะแม้แต่ขนาดนั้นก็ตามท่านยังปวดหลังนิดนึงยังปวดหลังนิดนึงนะคนที่แข็งแรงขนาดนี้อายุ160ปีนะปวดตอนอายุ80ยังอยู่ได้ไปถึงอีก80ปีนะ
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่ายังต้องมีอาการปวดหลังนิดนึงเพราะว่ากายมีอยู่มันก็ต้องมีเวทนาที่เกิดขึ้นในกายทีนี้พอมีเวทนาที่เกิดขึ้นในกายก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเราจะไม่ให้มีเจ็บไม่ให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องอย่าเกิดนี่ต่างหาก
0: ครับ
1: ต้องอย่าเกิดในการเข้าใจเรื่องสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7สัญญา10ประการจะทำให้เรากำจัดความเกิดได้หรือกำจัดความเกิดได้ก็คือกำจัดความเจ็บไข้ได้ป่วยรวมถึงกำจัดความตายไปได้นี่ต่างหากนี่ต่างหากที่ว่าเป็นเอเซนส์ของบทสวดนั้น
0: ครับ
1: คือไม่ใช่ว่าหายป่วยโรคที่เราเป็นอยู่แต่หยุดการป่วยด้วยการไม่เกิดอีกเป็นอมตะ
0: ครับ
1: ก็ไม่เกิดก็ไม่ตายไม่ตายคือเป็นอมตะไงไม่ตายคือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปไง
0: คร
1: ับ ทีนี้อย่างไรก็ตามที่พระอาจารย์พูดเนี่ยคือไม่ได้ว่าขัดขานนะเข้าใจไหมแต่ให้เข้าใจบริบทก่อนครับแล้วที่ควรจะทำเนี่ยมันก็คือให้ไปฟังกันนั่นแหละแต่ว่าคือสนับสนุนด้วยซ้ำว่าให้สวดให้ฟังนะแต่ให้เข้าใจความหมายด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคุณสมบัติอินทรีย์เขาเนี่ยแก่กล้าแล้ว
0: อ
1: ินทรีย์เขาเนี่ยแก่กล้ามันมีโอกาสตรงนี้แล้วก็หมายความว่าคือคนเราเนี่ยพอทำงานติดต่อผู้คนอยู่ในสังคมบางทีมันเพลินไปมันเผลอไปมันลืมไปก็ครับลืมไปฉันลืมที่จะปฏิบัติธรรมฉันลืมที่จะตั้งสติไว้ฉันลืมที่จะมาฟังเทศพอทีนี้พอป่วยแล้วก็จึงค่อยนึกได้ไงพอป่วยจึงค่อยคิดถึงพระเนี่ยจึงจะค่อยมาวัด
0: ครับ
1: จึงแบบพอผิดหวังได้ไหมตามที่สมหวังจึงค่อยมาวัดแต่ตอนที่มีความสุขไม่ได้นึกถึงพระไม่ได้นึกถึงวัดไม่ได้นึกถึงคำสอนคือเปลือยไปอยู่ทีนี้พอป่วยแล้วนิมนต์พระมาเอามาสวดให้ฟังหน่อยคือมันยังดีไงเข้าใจไหมมันยังดีดีกว่าคือเพราะว่าอย่างน้อยยังไม่ประมาททีนี้ตรงนี้คืออะไรคือสภาวะจิตของบุคคลที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือใกล้ตายแล้วนั่นน่ะเขามีอินทรีย์ที่แกร่งกล้าขึ้นแล้วมีอินทรีย์ที่แก่กล้าขึ้นแล้วอินทรีย์คืออะไรอินทรีย์ในที่นี้หมายถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาทั้ง5อย่างนี้มีความแก่กล้าขึ้นทำไมถึงแก่กล้าขึ้นก็ตอนแรกมันยังไม่ค่อยมีปัญญาเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีศรัทธาเท่าไหร่ทีนี้พอป่วยปุ๊บเราถึงต้องได้นึกถึงพระอานิศรัทธามาละสติมาละปัญญามาละมาแล้วตรงนี้แหมเสริมให้มันไปถูกทางอย่าไปทางงมงายไงถ้ามีปัญญาตรงนี้มีสติตรงนี้มีศรัทธาตรงนี้แล้วแนะนำให้มาถูกทางมาแล้วนี่ไงคุณเห็นไหมความไม่เที่ยงของร่างกายเห็นไหมความเป็นโทษของขันธ์ห้า เห็นไหมความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความเป็นของที่หาสาระไม่ได้ให้เห็นด้วยปัญญานะ
0: ครับ
1: ชัดแจ่มแจ้งอยู่คือมันอย่างสมมติถ้าเรากำลังแบบไปออกกำลังกายได้เที่ยวได้กินดื่มได้มันเห็นไม่ชัดเห็นโทษของสิ่งที่มีความสุขเนี่ยมันเห็นไม่ชัดตอนเราสุขอยู
0: ่ครับ
1: ตอนเราสุขอยู่จะไม่ให้เห็นโทษของสิ่งที่มีความสุขมันเห็นไม่ชัดเนี่ยก็มันอร่อยอยู่มีเช่นตอนเราหิวข้าวนี่นะกินอะไรมันก็อร่อยหมดเลยคุณสมบัติกินอะไรก็อร่อยใช่ไหมแต่พออิ่มแล้วเนี่ยโอ้ยต่อให้อร่อยแค่ไหนเนี่ยก็ไม่อยากกินแล้วเห็นโทษ
0: คร
1: ับเช่นเดียวกันว่ากายของเราเนี่ยเดี๋ยวฉันทำนั่นนี่มีความสุขแล้วก็พอพระบอกว่าโอ้ยเนี่ยมันเป็นของมีโทษนะเป็นของไม่ควรยึดถือนะไม่อยากฟังใช่ไหมล่ะเพราะว่ายังเห็นโทษได้ไม่ชัดเห็นแต่สุขอยู
0: ่ยังไม่ประสบความทุกข์เนี่ยจะไม่นึกถึงพระเหมือนกรณีที่บางคนเนี่ยนะฮะดวงดีดวงเด่นรวยจะไม่ค่อยเข้าวัดทำบุญบางทีเนี่ยต้องดวงตกมีปัญหาเนี่ยเข้าวัดทำบุญไปหาพระมีนะฮะคือถ้าไม่มีปัญหาไม่มีอะไรก็จะไม่เข้าวัดส่วนใหญ่เข้าคือบางคนนะฮะไม่ใช่ส่วนใหญ่ฮะบางคนเนี่ยเข้าวัดก็มีปัญหาสามีเลิกกันบ้างภรรยาเลิกกันบ้างมีปัญหาคือที่มาหาพระบางคนนะฮะก็จะมีปัญหาพอเวลาหมดปัญหาปุ๊บอะไรปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้าวัดนะฮะพระอาจารย
1: ์ตรงนี้ไงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมไง
0: ครับ
1: เห็นทุกข์จึงเห็นธรรมถ้าเราเจอทุกข์อยู่เฉพาะหน้าในที่นี้ก็คือเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะเราก็อาศัยข้อนี้ให้เห็นธรรมะได้แต่การจะเห็นธรรมะได้คุณต้องประกอบด้วยปัญญานะไม่ใช่งมงายนะถ้ามีความงมงายมีความเข้าใจผิดปัญญามันจะเกิดไม่ได้ทีนี้ไอ้ตรงจุดที่ว่าเราเริ่มเห็นทุกข์แล้วนี่มันเป็นองค์ประกอบที่จะไม่เห็นธรรมเลยเพราะทุกข์เนี่ยมันจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างศรัทธาและปัญญาแล้วในอินทรีย์5เนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นได้เช่นว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยลำดับ5อย่างมันไล่กันไปหมายความว่าพอเรามีความเลื่อมใสมีความลงใจแล้วเราก็จะลงมือทำจริงแน่จริงนั่นคือวิริยะแต่ลงมือทำจริงแน่จริงเป็นวิริยะนี่ก็จะทำให้เรามีสติตั้งมั่นขึ้นได้และมีสติตั้งมั่นขึ้นได้แล้วเราก็จะจิตสงบเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือสมาธิจิตสงบเป็นอารมณ์เดียวแล้วเราก็จะเกิดความเข้าใจเฉพาะอย่างนั่นคือปัญญาแล้วทีนี้ก็คือเป็นสายการพัฒนาทีนี้พอปัญญาแล้วเนี่ยมันจะกลับมาให้เกิดความเลื่อมใสมั่นใจลงได้ต้องเกิดจากมีเอาทุกข์เนี่ยมาเชื่อมเพราะว่าปัญญาพอเรามีแล้วเนี่ยคุณต้องแอพพลายเอาไปใช้ในเรื่องของทุกข์ในที่นี้เช่นคือความเจ็บป่วยเป็นต้นโอ้เราจะได้ป่วยนี่ใช่นี่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงจริงๆนะเนี่ยพอเรา

0: ินทรีย์แก่กล้าเนี่ยมันหลายครั้งแล้วที่ว่าทำให้คนบรรลุธรรมได้แม้แต่อนาถาบิณฑิกเศรษฐีนอนอยู่บนเตียงที่ตัวเองป่วยอยู่เนี่ยพอได้ฟังเรื่องราวเช่นโพชฌงค์7เรื่องสติปัฏฐาน4หมวดธรรมะข้อใดข้อ1หรือแม้แต่ธรรมิกะอุบาสกก็ตามฟังแล้วจิตใจเข้าใจสัจธรรมต่างๆก็บรรลุธรรมได้บรรลุโสดาบันบรรลุอนาคามีได้แล้วแม้แต่พระเจ้าสุทโธทนะเองก็ตามแล้วก็บรรลุอนาคามีบรรลุอรหันต์อยู่บนเตียงที่สวรรคตนั้นแล้วพระว่าได้ฟังธรรมแล้วก็เลยเป็นเหตุให้การที่ว่าถ้าคนป่วยแล้วเขาจึงจะนิยมนิมนต์พระเนอไปให้ฟังเทศฟังธรรมหรือสวดมนต์สวดพรให้ฟังแล้วก็ต้องเข้าใจบริบทอย่างนี้นะมันถึงจะเป็นประโยชน์ในการที่เราได้ฟังคำสาธยายนั้นนั่นคือการฟังสวดเนี่ยก็จะพูดบทเรียนจะได้ถูกคือสัจจายะสัจจายะเป็นภาษาบาลีถ้าจะพูดภาษาไทยคือสาธยายก็คือสวดฟังเราก็ต้องเข้าใจความหมายเห็นสัจธรรมเกิดปัญญาปล่อยวางได้หมดพ้นจากภัยคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้นั่นเองใช่ไหม
1: ครับมาดูอีกประเด็นหนึ่งครับเรื่องในทางพระพุทธศาสนาครับการทานสัตว์ครับไม่ได้ฆ่านะครับคือศีลเนี่ยบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ในกรณีที่เราไม่ได้ฆ่าสัตว์ครับเราทานเนื้อสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวอะไรก็ตามถือเป็นการสงสัยไม่มีการฆ่าสัตว์เลยผิดไหมฮะบาปไหมฮะ
0: รูปแบบการรับประทานเนื้อสัตว์ที่จะเป็นการส่งเสริมก็มีที่ไม่ใช่การส่งเสริมก็มีต้องแยกแยะในกรณีเราอย่างพระสงฆ์ก่อนนะพระสงฆ์เนี่ยลักษณะรูปแบบการเลี้ยงชีวิตก็คือไปบิณฑบาตใช่ไหมไปบิณฑบาตเนี่ยก็คือไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ไปอะไรก็คือไปรับมาให้เฉยเขาให้อะไรก็เอาเพราะฉะนั้นพระสงฆ์เนี่ยก็จะมีที่กินเนื้อแน่นี่คือพระพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้อยู่แล้วเรารับประทานได้แต่นี้จะมีเนื้อแค่บางสิบประเภทนะเช่นเนื้อหมีเนื้อสุนัขเนื้องูเป็นต้นที่ไม่ให้รับประทานเพราะอะไรเพราะมีคนมาติเตียนมีคนมาติเตียนว่าเอ้าเนี่ยทำไมพระไปกินเนื้องูไปกินเนื้อหมีไปกินเนื้อเสือโคร่งเสือเหลืองโอ้ยก็ไม่เห็นต่างอะไรกับโยมเลยโยมก็กินนี่พระก็กินนี่แล้วจะไปไหว้ทำไมก็เกิดตีเตียนอย่างนี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็เลยงั้นพระสงฆ์ไม่ต้องไปกินเนื้อพวกนี
1: ้
0: เนื้อไม่ต้องกินรับมาก็ไม่กินความบริสุทธิ์ของเนื้อสัตว์เนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าคุณได้มาอย่างไรลักษณะได้มาอย่างไรที่ว่าบริสุทธิ์เอาข้อนี้ก่อนแล้วก็คือว่ามันตายเองมันตายเองแล้วก็มีคนเอาเนื้อนั้นมาทำกินอันนี้จะเรียกว่าคือไม่ได้ไปเบียดเบียนเขามาไม่ได้ไปเบียดเบียนเขามาแต่ที่ต้องไปเบียดเบียนเขามานี่คือเขาอยู่เฉยๆคุณไปฆ่าเขามากินอันนี้ไม่ดีก็ใช่ไหมทีนี้พอฆ่ามากินแล้วตัวเองกินไม่หมดทำไงก็เอาไปขายคนมาซื้อพอซื้อมากขึ้นดีมานด์มันสูงแต่สป라이มันน้อยใช่ไหมสมมติว่าถ้าเรากินเหลือแล้วเราไม่มีตู้เย็นแช่ทำไงเราต้องขายถูกไงขายไม่ออกแพงนี่พอดีมานด์มันมากขึ้นเราราคาสูงได้ใช่ไหมราคาสูงได้อย่างนี้ทำไงก็เลยไปฆ่ามาเพื่อที่จะขายโดยเฉพาะนี่มันไม่ดีแหละฆ่ามาเพื่อที่จะขายโดยเฉพาะทีนี้ไปหาในป่ามันสป라이ดีมานด์ไม่ได้ทำไงเลี้ยงเพื่อฆ่าเลยอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าแล้วจึงเกิดขึ้นอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าจึงเกิดขึ้นเพื่อที่จะสนองความต้องการของสังคมดีมานด์ไงเดี๋ยวซึ่งมันก็จะมีส่วนที่เศร้าหมองเป็นบาปแน่นอนเพราะว่ามันต้องเริ่มมาจากความอยากของมนุษย์ที่ว่าต้องมีดีมานด์เพิ่มขึ้นแล้วคือเราลองมองภาพนี้ก็ได้นะคุณโจรบ้างในสมัยพระศรีอานคือสมัยพระพุทธเจ้าที่ว่าทุกคนรักษาศีลหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่มีสักคนใดคนหนึ่งที่ไม่รักษาศีล5เลยไม่มีเลยนะคุณผู้ชม
1: ครับ
0: 100% ของประชากรทั่วโลกรักษาศีล5หมดเลยนะ
1: ครับ
0: ถามว่ามันจะมีโรงฆ่าสัตว์มั้ย
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีแน่นอนตกงานเลยคือไม่มีไม่มีอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าไม่มีคนฆ่าสัตว์แล้วก็จะรักษาศีล5จึงจะฆ่าสัตว์ได้ไง
1: ครับ
0: แล้วเมื่อสมัยนั้นมีเนื้อกินมั้ยก็ต้องมีแน่เพราะว่าสัตว์มันตายเองโดยธรรมชาติต้องมีเราก็จะแบบพอมากินก็กินแค่นั้นมีแค่นั้นคือกินแค่นั้นแล้วที่เหลือ

0: ต้องกินไงกินอะไรกินผักผลไม้กินอะไรไปในยุคนั้นจะเป็นอย่างนี้นะยุคนั้นจะเป็นอย่างนี้แต่สมัยปัจจุบันเนี่ยคือมันมีดีมานด์เพื่อให้คนรู้สึกสบายใจก็จะใช้ก็ไปซื้อจากตลาดในท่านจึงแบ่งระดับของการฆ่าไว้ใน3ระดับด้วยกันระดับการฆ่าไว้เป็น3ระดับนี่นี่เป็นคำพูดที่เป็นภาษาบาลีเลยนะคุณสมบูรณ์นะถ้าอาจารย์พูดภาษาไทยก็คือว่า1ฆ่าเอง1ฆ่าเองฆ่าเองก็คือลงมือเอง2นี่คือใช้ให้เขาไปฆ่าใช้ให้เขาไปฆ่าคือสั่งลูกน้องหรือว่าคนรับใช้หรือว่าทาสให้ไปทำซึ่งถ้าไม่ทำมีปัญหาเขาก็ต้องบังคับไงเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของอัยการศาลหรือตำรวจเนี่ยเขาสั่งให้ทำตามระบบกฎหมายเนี่ยเขาสั่งให้คุณนะตัดสินคดีความนี้นะสั่งให้คุณไปสั่งฆ่าไงเข้าใจไหมสั่งให้คุณไปสั่งฆ่าซึ่งก็คือถูกสั่งให้ทำในกระบวนการการสั่งให้ทำก็ได้บาปเหมือนกันสองเคสแบบนี้ถือว่าผิดศีลเข้าใจไหมอีกระดับหนึ่งระดับที่สามที่ว่าห่างออกไปอีกท่านใช้คำว่าชักชวนให้ทำชักชวนให้ทำไม่เหมือนกับสั่งให้ทำแล้วชักชวนให้ทำไม่เหมือนกับสั่งให้ทำตรงที่ว่าเคสมันมีท่านใช้คำนี้ครั้งแรกในปรากฏมีมาในพระวินัยเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งที่ต้องการหนังวัวมีโยมอุปถัมภ์นี่ที่ว่าพระรูปนี้ก็ไปบิณฑบาตที่บ้านของโยมคนนี้ทุกวันเป็นประจำปรากฏว่าโคที่อยู่ที่บ้านของโยมคนนี้เขาเพิ่งคลอดลูกมาใหม่ๆเดี๋ยวลูกโคออกมาใหม่ๆสีผิวมันก็ยังแดงๆสดๆอยู่มันยังไม่โดนแดดใช่ปะพระรูปนี้ก็เลยไปจ้องที่ไอ้โคลูกน้อยตัวนี้มันไปมองอยู่เนี่ยโยมเขาก็ถามว่านี่ท่านมองมันอะไรอ่ะคือพระมองเนี่ยปรากฏเลยบอกเขาว่าอยากได้หนังมันสวยดีพูดแค่นี้นะไม่ได้สั่งให้เขาไปฆ่าเลยนะปัจจุบันแล้วตัวเองไม่ได้แค่พูดขึ้นเลยแล้วก็ไม่ได้แบบว่าลงมือทำเองด้วยนะเขาก็เลยจัดให้เลยโอ้ได้ครับท่านเลยเอาลูกโคน้อยเนี่ยมาผูกขาเนี่ยเอาค้อนตีหัวเอามีดปาดคอเลือดสาดออกมาเสร็จปุ๊บแล้วถลกหนังห่อพับให้พระไปเลยเราก็ไม่ได้ทำนะใช่ไหมไม่ได้ทำงั้นเราก็มาแล้วกันอ่ะเขาทำก็ทำไปนะพอรับมาเสร็จแม่โคนะคุณสมบัติแม่โคมันก็เดินตามพระรูปนี้มาเดินตามพระรูปนี้มาเรื่อยๆจนมาถึงวัดน่ะพระภิกษุสงฆ์รูปอื่นก็ถามว่าเอ้าพระเดชคุณทำไมมีวัวเดินตามท่านมาด้วยล่ะเอ้าแล้วนี่ท่านถืออะไรมาเนี่ยปรากฏว่าคือเอาหนังลูกวัวน้อยเนี่ยห่อผ้าสังฆทานมาเนี่ย
1: ครับ
0: เกิดเลือดซึมออกมาพอดีเอาทำไมมีเลือดซึมออกมาที่ผ้าสังฆทานแบบนี้ไหนดูซิข้างในเป็นอะไรเปิดมาเป็นหนังลูกวัวโอ้ยเขาก็เลยติเตียนกันว่าโอ้นี่ทำไมท่านถึงจะใช้คำนี้เลยว่าชักชวนให้เขาฆ่าชักชวนให้บุคคลนั้นคือโยมคนนั้นเนี่ยฆ่าตัวเองไม่ได้สั่งนะแล้วเขาก็ตัวเองก็ไม่ได้ทำเองแล้วแต่มันแต่การชักชวนให้ทำเนี่ยก็ควรถูกติเตียนด้วยในเคสนี้ผิดศีลไหมไม่ผิดศีลแต่ว่าได้รับบาปไหมได้ด้วยกันและซึ่งลักษณะการชักชวนเนี่ยก็คือสร้างดีมานด์ไว้ในตลาดนี่ไงเป็นลักษณะที่ชักชวนเพราะฉะนั้นคือมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคุณสมบัตินะ
1: ถ้าเราม
0: าดูในคำสอนแล้วมันก็จะมีส่วนที่มันจะลงรับกันได้อยู่แล้วก็มีอาชีพคือการค้าขายที่พระพุทธเจ้านี่ไม่แนะนำให้ทำหนึ่งในการค้าขายนั้นคือค้าขายสัตว์เป็นแล้วก็ค้าขายเนื้อสัตว
1: ์ครับ
0: แล้วค้าขายสัตว์เป็นก็คือขายมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นนะหรือขายสัตว์เช่นหมูหรือไก่ให้ลงค่าสัตว์นี่ค้าขายสัตว์เป็นหรือการค้าขายเนื้อสัตว์ก็คือซื้อจากโรงฆ่าสัตว์มาแล้วขายต่อไปอันนี้ก็ไม่แนะนำให้ทำจะไม่แนะนำให้ทำยังรวมถึงการค้ายาพิษการค้าอาวุธแล้วก็การค้าสุราด้วยถ้าอย่างนี้ไม่แนะนำให้ทำเพราะมันก็เป็นลักษณะที่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการผิดศีลนั่นเอง
1: แล้วอย่างพ่อค้าเนื้อสัตว์อะไรแบบนี้ตามแผงตลาดอะไรแบบนี้คือเขาบาปไหม
0: ก็โดนด้วย
1: แล้วแก้กรรมได้ไหมพระอาจารย์คือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะคือถ้าไม่ทำมาหากินอาชีพนี้เนี่ยมันก็ไม่มีจะกินเนี่ยต้องควรทำเลย
0: สิ่งที่ควรทำก็คือปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญา
1: ครับ
0: ถ้าสมมติฉันยังแบบเปิดร้านขายเหล้าอยู่ใช่ไหมเปิดร้านขายเนื้อสัตว์อยู่หรือทำฟาร์มไก่ฟาร์มอะไรเงี้ยเอานะเราแบบส่งเสริมอยู่ก็จริงแต่ว่าตัวเทศถ้าเราจะทำเองหรือเราจะสั่งทำเนี่ยเราไม่ทำก็จะหมายคืออย่างน้อยศีลเรารักษาได้แต่พอเรารักษาศีลได้แล้วเราทำละเอียดขึ้นไปในการภาวนาแล้วก็คือเรื่องของสมาธิและปัญญาการปฏิบัติตามศีลสมาธิและปัญญาเราจะเป็นตัวที่ทำให้เราพ้นเหนือจากกรรมข้อนี้แล้วเราก็อาจจะค่อยตั้งจิตอธิษฐานว่าในการที่จะเปลี่ยนอาชีพหรือแก้ไขอะไรยังไงมันเป็นช่องที่จะให้เราไปได้อยู่ในการที่ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเราอย่าให้ผิดสมาธิภาวนาเรานั่งเราทำฟังเทศน์ฟังทำให้เกิดปัญญาแล้วมันก็จะค่อยให้เราเหนือจากกรรมในข้อนี้ได้นั่นเองอย่างนั้น
1: ครับอ่ะอีกเรื่องนึงครับเรื่องสุดท้ายครับพระอาจารย์เรื่องของทางบ้านส่งมาบอกว่าเอ๊ะเวลาเราทำอะไรแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดีนะฮะหรือว่าทำอะไรแล้วเนี่ยมันผิดมันพลาดมีคนมาพูดเหมือนจะสมน้ำหน้าเราบอกว่าเราไม่ได้ดีได้ร้ายเน
0: ี่
1: ยคนที่มาพูดต่อว่าซ้ำเติมหรือสมน้ำหน้าแบบนี้เขาจะได้รับผลกรรมในสิ่งที่เขาทำครับ
0: ใครทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมอย่างนั้นเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้เรื่องแรกก่อนว่าเราจะดีหรือจะชั่วมันไม่ได้อยู่ที่ปากของคนอื่นปากของคนอื่นก็เป็นปากของคนอื่นต่อให้เขาจะสาปแช่งเราหรือเขาจะยกย่องเราให้ดีขนาดไหนก็ตามถ้าเราทำดีหรือไม่ดีมันก็ตามนั้นมันไม่ได้ตามปากเขาโอเคไหมอย่างบางคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยเนี่ยเขามาแบบให้ร้ายเราแบบสาปแช่งเราแต่ต้องชมกันสิต้องแบบอะไรอ่ะให้พรสิถึงจะดี
1: เออพอพันกัน
0: แหมแต่ถ้าให้พรแล้วก็ทำชั่วอยู่มันจะไปเวิร์กได้ไงใช่ป่ะล่ะมันก็ไม่เวิร์กอยู่ดีหรือถ้าเราทำดีอยู่แล้วเขามาด่ามาว่าดูอย่างพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าทำความดีเนี่ยเทวทัตนี่ประโถสาปแช่งทุกชาติให้ตกนรกหมกไหม้ให้ได้ไม่ดีให้แบบไปได้ชั่วอย่าได้ผุดได้เกิดแล้วเป็นไงพระพุทธเจ้าเป็นยังไงบ้าง
1: ไม่เป็นนั่นครับ
0: ไม่เป็นนะมันก็แล้วแต่ว่าใครจะทำอะไรเข้าใจไหมจิตใจเราจึงต้องมั่นคงต้องมีพรหมวิหารสี่ต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ให้กระแสคำพูดของเขาเนี่ยมันมีผลกระทบต่อจิตใจของเราได
1: ้ครับ
0: เรารักษาจิตของเราข้อนี้คือแน่นอนนะพอเราถูกด่าถูกว่าถูกแช่งถูกทำร้ายในทางวาจาหรือทางการมันมีผลกระทบต่อใจแน่และเราต้องป้องกันข้อนี้ของเราต้องป้องกันข้อนี้ของเราด้วยการที่มีเมตตามีอุเบกขามีพรหมวิหารมันจะมีผลในการป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้แต่ทีนี้พอเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ทำตามศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตามมรรคแปดพอเราปฏิบัติตามมรรคแปดแล้วคุณผลบางทีมันอาจจะมีทุกขเวทนาหรือบางทีมันอาจจะมีสุขเวทนาอันนี้ธรรมดาให้เข้าใจยอมรับข้อนี้ก่อนแต่คือบางคนจะเข้าใจว่าฉันทำความดีแล้วมันต้องได้ดีสิต้องได้สุขสิต้องสำเร็จสิต้องร่ำรวยขึ้นสิบางทีมันอาจจะไม่เป็นก็ได้เอางั้นฉันจะทำความดีไปทำไมก็ต้องให้มีความมั่นใจไงถ้ามีความมั่นใจว่าทำดีต้องได้ดีนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้สุขเวทนานะเพราะฉะนั้นที่ว่าได้ดีเนี่ยคือได้ทำความดีนะได้ทำความดีเนี่ยมันดีแล้วดีกว่าได้ทำความชั่ว
1: ค
0: นเราพอได้ทำความดีแล้วมันไม่ได้สุขเวทนาก็เลยคิดว่าจะไปทำความชั่วยิ่งทำความชั่วยิ่งได้ชั่วหนักมากขึ้นไปยิ่งไม่ดี
1: ครับ
0: เอ้าทำไมคนหนึ่งเท่ากับทำชั่วแล้วเขาได้ดีหมายถึงมีสุขเวทนาใช่ไหมล่ะก็เพราะนี่คือไม่แยกกายนะไม่มีปัญญาที่จะชัดเจนแต่ว่าคนทำความชั่วจะไปได้ดีได้ไงคุณผู้ชมคนทำความชั่วความชั่วก็ปรากฏขึ้นที่เขาเดี๋ยวนั้นที่เขาทำเลย
1: ครับ
0: แต่บางทีมันอาจจะมาในรูปของสุขเวทนาเป็นไปได้เช่นโกงก็ได้เงินใช่ไหมเงินไปซื้อของอะไรที่จะให้ความสุขได้ไงน
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: ความชั่วที่มาในรูปของสุขเวทนาเป็นไปได้ใช่ไหมแต่ความดีบางทีมาในบุญเนี่ยนะบุญเนี่ยมาในรูปของทุกขเวทนาบางทีก็มีเช่นท่านเปรียบเทียบคนกินยาขมเนี่ยคนกินยาขมมันก็ขมอ่ะตอนกินอ่ะแต่เมื่อกี้ทำไปแล้วมันจะหายนะใช่บางทีเราจะทำความดีมันยากนะ จะทำความดีจะรักษาศีลจะไม่ด่าใครจะอดทนจะมีเมตตาเนี่ยบางทีมันทำยากเนี่ยมันทำยากแล้วถูกเขากลั่นแกล้งอีกจนจะรักษาศีลเนี่ยแต่ว่าถ้าทำปุ๊บความดีเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยนะความดีเดี๋ยวนั้นอาจจะมาในรูปของทุกขเวทนาเป็นไปได้อันนี้เรายอมรับมันเลยก็อยู่กับมันไปเราอยู่กับมันไปให้มั่นใจว่าถ้าทำความดีความดีอยู่กับเราความดีนั้นจะรักษาผู้ที่ปฏิบัติของเขาและธรรมะจะคุ้มครองผู้ที่ปฏิบัติธรรมะไม่มีใครจะทำอันตรายบุคคลผู้ที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลยในมันจะตอนนี้เลยเชื่อปะ
2: การสำคัญที่ตัวเรานะครับเราทำความดีปฏิบัติดีเนี่ยก็ย่อมที่จะได้ดีนะครับทำชั่วได้ชั่วไม่มีครับชั่วหรือทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะที่เราทำแน่นอนนะวันนี้อาจจะอย่างมาไม่ถึงแต่กฎที่เหนือกว่ากฎหมายเนี่ยคือกฎแห่งกรรมนะครับทุกวันหนึ่งสิ่งที่ทำไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวท่านครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการธรรมะรับบรุษหมดลงแล้วครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงสาธารณสุขพร้อมยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือสำราญที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
5: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและ PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REP ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะคะ
6: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กระทรวงสาธารณสุขติดตามใกล้ชิดสถานการณ์ไวรัสฮันตาเรือสำราญอย่างใกล้ชิดพร้อมยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือจึงยังไม่น่าเป็นกังวล
12: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MD Hondihousซึ่งออกเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินามุ่งหน้าสู่ทวีปแอฟริกาและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3รายซึ่งล่าสุดเรือได้เดินทางถึงประเทศสเปนแล้วว่าข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีโดยผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมดถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคและขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทั้งนี้โรคไวรัสฮันตายังเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นหลักส่วนกรณีที่พบการติดเชื้อระหว่างสามีภรรยาเกิดจากความใกล้ชิดเป็นพิเศษและยังไม่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดจากคนสู่คนในวงกว้างจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยังไม่มีคนไทยอยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าวและรายงานผลตรวจยืนยันพบผู้ติดเชื้อ6รายจากผู้ต้องสงสัย8รายซึ่งทั้งหมดเป็นสายพันธุ์แอนดิสไวรัสสายพันธุ์หายากที่แพร่จากคนสู่คนได้และพบในอเมริกาใต้ขณะที่ผู้โดยสารทั้งหมด147คนถูกกักตัวและเฝ้าระวังโรคโดยยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจึงประเมินว่าสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่น่ากังวลนิตยาคุณสิมรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งคุมเข้มเร่งแก้ปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนพร้อมเดินหน้าแผนรับมือสารพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นรูปธรรม
13: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคในจังหวัดเชียงรายหลังได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนข้ามพรมแดนในแม่น้ำสายสำคัญทางแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำโรคและแม่น้ำโขงโดยกำชับให้วางแนวทางการช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือด้านนายธีรชนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าภายหลังตรวจพบค่าสารหนูและโลหะหนักเกินมาตรฐานซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนรวมถึงภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่1เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำอยู่ระหว่างการเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณประจำปี2570เพื่อเร่งรัดโครงการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ได้รับผลกระทบให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กองบังคับการตำรวจนครบาล2แจ้งประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เลี่ยงถนนงามวงวานบริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมเนื่องจากมวลชนรวมตัวต้อนรับนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับการพักโทษเช้าวันนี้
14: กองบังคับการตำรวจนครบาล2แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนงามวงวานขาออกบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเนื่องจากมีกลุ่มมวลชนรวมตัวชุมนุมในพื้นที่ตั้งแต่เวลา 11:00 นวันนี้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรบนถนนงามวงวานขาออกและพื้นที่โดยรอบเจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลาการชุมนุมโดยสามารถเลือกใช้เส้นทางทางเลือกเพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดเส้นทางเลี่ยงที่แนะนำสำหรับผู้ใช้ถนนงามวงวานขาออกบริเวณแยกบางเขนให้ใช้ถนนกำแพงเพชรขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกวัดเสมียนนารีผ่านถนนประชาสงเคราะห์เลี้ยวขวาที่แยกประชานิเวศเข้าสู่ถนนประชาชื่นขาออกและกลับเข้าสู่ถนนงามวงวานบริเวณแยกคงเพชรรวมระยะทางกว่า4 กิโลเมตรทั้งนี้แนะนำให้ประชาชนติดตามสถานการณ์การจราจรอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาดังกล่าวโดนภาสุภรสมบัติรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569แรม10ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสามติสกุลค่ะ
1: ค่ะแอลสุนันแก้วกล่ำนะคะวันนี้มาพบกับท่านฟังเรา2คนนะยังมีเรื่องราวต่างๆมากมายวันนี้กับข่าวยามเช้าแล้วช่วงเวลา 6:30 นาทีแน่นอนวันนี้ตีคล้องร้องข่าวนะครับพบกับคุณบุญมาสีมาศก็ยังมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายแล้วก็ช่วงนี้ฝนอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไปว่าช่วงนี้ก็จะมีฝนตกเนี่ยได้หลายพื้นที่ก็ให้พี่น้องเฝ้าระวังกันด้วยในส่วนหนึ่งเรื่องการเดินทางนะครับไปไหนมาไหนก็เช็คสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาค่อนข้างแม่นยำนะเพราะว่าทุกวันนี้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรดาร์หรือว่าเครื่องมือของทาง AI เนี่ยก็มาช่วยด้านความแม่นยำได้มากทีเดียวค่ะ
0: ค่ะก่อนไปติดตามข่าวยามเช้าวันนี้นะคะเรามีทีมงานค่ะคุณแอลคุณสุวิทย์สมนัสนะคะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้ค่ะเป็นทีม New Media ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสามารถติดตามได้ค่ะทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็จะมี AM 819 AM 891 GHz นะคะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณด้วยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของวิทยุชุมชนแล้วก็หอกระจายข่าวหมู่บ้านด้วยค่ะส่วนออนไลน์นะคะตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะทางเพจข่าวยามเช้านะคะก็เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็มีช่องต่อนะคะส่วนตัวผมก็บอกก็เข้ามาติดตามกันได้ค่ะ
1: ค่ะสภาพของอากาศนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้นะคะประเทศไทยตอนบนค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับลมกับโชกแรงในบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกหนักที่สะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

คใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณอ่าวไทยค่ะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้า

0: ันหน่อยค่ะอากาศช่วงเช้านี้วันนี้เตือนกันเลยนะคะว่าฝนเยอะค่ะภาคเหนือมีฝนประมาณ 60% ค่ะอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็บริเวณไหนที่มีฝนตกเยอะหน่อยเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องฟ้าฝนด้วยนะคะลมแรงค่ะส่วนภาคอีสานวันนี้ฝนลดลงค่ะ 20% เท่านั้นนะคะในบางพื้นที่แล้วก็ภาคตะวันออกค่ะอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็ยังคงมีฝนมีลมแรงด้วยนะคะ 40% ค่ะส่วนทางด้านของภาคใต้อ่าวไทยวันนี้ฝนเยอะค่ะ 60% เหมือนกับอันดามันเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือค่ะเรือทางทะเลอันดามันนั้นคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะส่วนภาคกลางวันนี้ฝนประมาณ 40% ค่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของลมแรงด้วยค่ะกรุงเทพมหานครก็ 40% เช่นกันนะคะ
1: ค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวยามเช้าวันนี้กับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวานนี้ท่านลงไปตรวจราชการที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ช่วงเย็นๆเมื่อวานนี้ท่านก็ไปมีกรณีของการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหนีภาษีที่ระนองกันด้วยแต่ว่าที่ไปภูเก็ตนะครับท่านก็ไปต้องบอกว่าท่านไปเคลียร์ปัญหาเรื่องของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะที่หาดบางเทาแล้วก็มีการไปพูดคุยตามภาพข่าวที่ได้มีสื่อได้นำเสนอกันนะครับหลังจากนั้นอย่างที่ได้นำเรียนไปท่านลงไปที่จังหวัดระนองนะครับสำหรับที่ระนองเนี่ยก็มีการแถลงข่าวถึงกรณีการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหนีภาษีกว่า50ล้านบาทนะครับซึ่งทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลครับเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะรวมถึงกำลังพลทหารจากกองทัพภาคที่4รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณโกดังแห่ง1พื้นที่หมู่1ตำบลบางปริ้นนะครับอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะหลังจากที่มีการสืบทราบว่าโกดังดังกล่าวนะครับมีการซ่อนเร้นสินค้าและเชื่อว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรค่ะแต่ยังไม่ได้ผ่านวิธีศุลกากรโดยจากการลงพื้นที่ค่ะมีการไปตรวจพบว่าเป็นของบริษัทเอกชนในจังหวัดระนองและมีเจ้าของโกดังก็คือนางสาวเออันนี้คือนามสมมติเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่โกดังเก็บของซึ่ง

0: ได้ในขณะดังนั้นนะครับณตอนนั้นซึ่งเจ้าที่ก็ได้มีการตรวจยึดเอาไว้ก่อนอายัดสินค้าทั้งหมดนะครับไว้ทำการตรวจสอบตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะมาติดตามอีกเรื่องนึงค่ะการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ

นี้นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็จะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการที่จะจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า IMF นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีกลุ่มธนาคารโลกในปี2569การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกค่ะครั้งที่1/2569เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไท

ระหว่างประเทศค่ะท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงนะคะทั้งเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์เรื่องของวิกฤตพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงินด้วยค่ะสำหรับการประชุมนี้นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะไปจนถึงวันที่18ตุลาขออภัยค่ะ12ถึง18ตุลาคมปีนี้ค่ะที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยรัฐบาลไทยเนี่ยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกนะคะกว่า 15,000 คนค่ะทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการ

0: ิ้นปีเนาะตุลาคมก็พี่น้องชาวไทยต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีอีกเช่นกันเพราะว่านี่คือการประชุมธนาคารระดับโลกนะฮะโอ้ยิ่งใหญ
1: ่ค่ะ
0: นะแล้วก็ที่สำคัญไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยก็เดี๋ยวติดตามรับชมบรรยากาศภาพการประชุมในช่วงตุลาคมอย่างที่พี่กบได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปก็คือ 12-18 ตุลาคม

การนำประเด็นนี้ไปออกทางด้านของรายการชื่อดังนะของช่องน้อยสีก็คือรายการผลกระแสก็แล้วกันเพราะว่าในเนื้อข่าวเนี่ยก็มีการได้บอกกรณีดังกล่าวนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามีทางด้านของช่างเนี่ยเขาเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างบ้านนะเขาบอกว่ามีผู้มาหลอกเหยื่อตั้ง60รายมีการสูญเสียเงินไปแล้ว45กว่าล้านบาทนะคะโดยประเด็นนี้ค่ะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบแน่นอนนะพอมีเรื่องเอาเปรียบผู้บริโภคแบบนี้ท่านก็ต้องลงไปดูแลโดยท่านเปิดเผยนะคะว่าถึงความคืบหน้ากรณีทางด้านใน

0: ท่านได้สั่งการให้ทางด้านของนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการสคบได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยด่วนและมอบหมายให้ทางด้านของนายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคที่3เนี่ยเข้าร่วมในรายการเลยนะรายการหนกระแสนี่แหละแล้วก็เร่งรวบรวมข้อเท็จจริงทันทีโดยพฤติการของผู้รับเหมารายนี้ก็คือมีการนำภาพแบบบ้านที่แบบสวยงามเลยนะของคนอื่น
1: มาโชว์
0: มาโชว์ในเพจนี่แหละเป็นเราอ่ะเรามีบ้านในฝันเราเก็บเงินเก็บทองมาโอ้คนนี้ทำไมปลูกบ้านสวยจังราคาก็
1: มาสร้างโปรไฟล์เขาเรียกแบบเรียกสร้างโปรไฟล์ให้น่าเชื่อถือ
0: นี่แหละ
1: ค่ะ
0: ก็

ครื่องทำน้ำอุ่นแถมให้ด้วยนะพอปลูกบ้านแล้วเนี่ยก็คือเป็นการหลอกผู้บริโภคหลังจากนั้นเนี่ยเขาหลอกให้ผู้บริโภคโอนเงินมัดจำก้อนใหญ่ตั้งแต่ 500,000 บาทจนถึงจ่ายเงินสดเต็มจำนวนหลักล้านเนี่ยเพราะว่าปลูกบ้านต้องก็คือต้องล้านต้นๆแหละเขายังแบบนี้เลยนะชั้นเดียวหรือว่า2ชั้นที่แบบไม่ค่อยหลังใหญ่มากตอนนี้เมื่อมีการโอนเงินไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีการไปทำเพียงแค่เทคานเท่านั้นแล้วมีการขึ้นโครงเสาเหล็กหรือว่าทำหลังคาแล้วหลังจากนั้นทิ้งงานไปนะคะซึ่งทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าว

นั่นคือเตรียมเกษียณแล้วนะอีกปีหนึ่งนะคะแต่มาถูกหลอกและที่สำคัญเครียดหนักจนเสียชีวิตตรงนี้ต้องบอกว่าสะเทือนใจมากท่านก็นะคะนางสาวสุภมาอิสระภักดีท่านก็บอกนะคะว่าสคบได้ใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวทางด้านของนายเกรียงไกรระวัยกลางเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ก็คือเดี๋ยวจะท่านเรียกพบเนี่ยพรุ่งนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569 9:30 นในที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อที่จะนำข้อมูลผู้เสียหายทั้งหมดมาแสดงและพร้อมให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยรวมถึงเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายด้วยและหากพบการละเมิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อไปซึ่งทางด้านของนางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรี

0: ทั้งนี้ค่ะสำหรับผู้ที่เสียหายจากกรณีของทางด้านนายเกรียงไกรระวัยกลางรวมถึงผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการจ้างเหมาก่อสร้างสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือว่าแอปพลิเคชันของสคบ OCPB Connect นะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมที่สารกลางจังหวัดซึ่งมีทุกจังหวัด
1: ค่ะ
0: นะสารกลางจริงๆแล้วถ้าเป็นบริษัทรับเหมาเนี่ยเขาก็จะมีสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ของงานที่จะจ่ายเงิน
1: จ่ายเงินเป็นงวดไปนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ไม่อยากเข้าไปย้ำเติมซ้ำเติมนะคะสำหรับผู้ที่เสียหายแต่ว่าสำหรับคนใหม่ที่อยากจะมีบ้านก็ศึกษาให้ดีนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีบริษัทรับเหมาหลากหลายเลยค่ะก็ต้องเช็คให้ดีเหมือนกันนะคะมาดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยกันหน่อยค่ะเห็นบอกว่าโหหลายคนเนี่ยเตรียมตัวที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะลงทะเบียนใช่ไหมวันที่25นี้25พฤษภาคมค่ะกระทรวงพาณิชย์เองนะคะได้มีการเปิดเผยความสำเร็จของโครงการไทยช่วยไทยหลังจากจัดกิจกรรมไปแล้วเนี่ย2ครั้งนะคะประชาชนเนี่ยให้ความสนใจอย่างล้นหลามค่ะแล้วก็ทำให้ยอดจับจ่ายรวมทั้งหมดเนี่ยทะลุ60ล้านบาทไปแล้วค่ะทางด้านของอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณปูนพงษ์นายนาภากรนะคะท่านก็บอกว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเนี่ย

โดยมีผลงานการจัดงานเนี่ย2ครั้งไปแล้วก็คือวันที่1และวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาก็จะจัดทุกวันศุกร์นะคะที่หน้าที่ว่าการอำเภอนะคะที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าร่วมซื้อสินค้ากว่า 500,000 คนค่ะสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงสุดเนี่ยถึง60,800,000 บาทแล้วค่ะจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกนะคะมาดูกันหน่อยค่ะว่าจะตรงกับบริษัทของคุณผู้ฟังหรือเปล่านะคะจังหวัดแรกเนี่ยสุรินทร์ค่ะนครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาอีสานนำโด่งเลยค่ะ3จังหวัดเลยนะคะมีสุรินทร์นครราชสีมาและขอนแก่นค่ะส่วนภาคเหนือจะเป็นเชียงใหม่และภาคใต้เป็นยะลาค่ะสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกเนี่ยก็คือของใช้ในครัวเรือนนี่แหละน้ำมันพืชไข่ไก่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าแล้วก็ส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีก็จะเป็นประเภทอาหารเครื่องแต่งกาย

0: 10นาทีค่ะที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านเลยนะคะใครที่อยู่ที่ไหนก็ไปช้อปปิ้งได้เลยหรือว่าเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำหรือว่าห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศก็ได้เช่นกันค่ะ
1: ครับถ้าเป็นชั้นเนี่ยตอนนี
0: ้
1: สิ่งที่ต้องเตรียมคืออะไรรู้ไหมถ้าอยู่ในหลายอำเภอเดี๋ยวเตรียมถุงผ้า
0: ถุงผ้า
1: ครั้งที่แล้วเนี่ยมีคนเตรียมถุงผ้าถุงอะไรไปก็ไม่พอนะเพราะว่าสินค้าราคาถูกจริง
0: ๆใช่คุณคิดดูถุงผ้าเอาเตรียมไปถุงผ้ามีกี่ใบเตรียมไปเยอะๆก็ดีนะคะแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนด้วย
1: แน่นอนนะครับต้องบอกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีวันศุกร์นี้อย่าลืมก็แล้วกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เรามีนัดกันที่หน้าว่าการอำเภอสัปดาห์ที่แล้วที่ฉันบอกกับคุณพัพพีว่าพออ่านข่าวนี้ฉันนึกถึงเพลงของคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์
0: นะนัดพบหน้าเลย
1: นัดพบหน้า
0: อันนี้ใช่เลยใช้ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้แบบไปเจอความรักนะไปเจอสิ่งที่ดีก็คือสินค้าราคาถูกนะคะราคาประหยัดค่ะ
1: ค่ะ6:26 นาทีนะเราไปกันที่ข่าวนี้กันหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเล่าปุ๊บเนี่ยมันจะมีตั้งหลายส่วนแล้วก็เดี๋ยวจะรีบเล่ากันละกันเด
0: ี๋
1: ยวจะไม่ทันเวลาในเรื่องของก่อนหน้านี้ข่าวนี้ก็คือมีเหตุก็คืออุบัติเหตุรถเนี่ยพลิกคว่ำที่จังหวัดชลบุรีตอนนี้พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบว่าผู้ที่ประสบเหตุคนขับรถเนี่ยคือไปพบอาวุธปืน
0: ถังแสง
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปตรวจที่บ้านไปพบถังแสงอย่างที่ที่ผมบอกก็คือมีอาวุธสงครามเนี่ยเยอะไปหมดก็เลยกลายเป็นการขยายผลจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ค่ะ
1: ซึ่งพอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบแล้วเนี่ยในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนนี้มาในส่วนของกรมการปกครองกันหน่อย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าต้องบอกว่าพอไปเจอคลังแสงแบบนี้แล้วเกี่ยวกับทางด้านของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยหลายส่วนมากนะคะทางด้านของกรมการปกครองเนี่ยนะทางด้านของนายนฤชาโภษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านได้สั่งให้ทางด้านของนายวิทูลสิรินุกูลรองอธิบดีกรมการปกครองในฐานะหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนว่ากรมการปกครองเนี่ยซึ่งล่าสุดเขาได้มีการเข้าไปตรวจนะก็คือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ไปเจอทางแสงเนี่ยเป็นชาวจีนนะเป็นชาวจีนซึ่งเข้ามาอยู่ในประเทศ

แสงที่ชลบุรีเนี่ย คือมีการเปิดเผยนะว่าจากกรณีก็คือมีการเปิดเผยว่าหนึ่งในอาวุธปืนที่พบในบ้านเช่าของหนุ่มชาวจีนคนดังกล่าวเนี่ยคือเป็นปืนที่มีทะเบียนที่มี

และเป็นปืนที่นายตำรวจคนนี้ซื้อมาเป็นการส่วนตัวแต่จะเป็นการซื้อผ่านโครงการสวัสดิการของรัฐหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ส่วนกรณีที่หนุ่มชาวจีน

0: ีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานหมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันก็เรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดในโลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
3: เห
1: ็
3: นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

ยังสมาคมการประมงปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อประชุมและติดตามความคืบหน้าการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับรวมไปถึงแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการประมงรับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะรวมไปถึงความต้องการจากหน่วยงานในระดับปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไขที่มันตรงจุดและมีประสิทธิภาพโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่ากลุ่มประมงจังหวัดปัตตานีมีความสำคัญมากเป็นเสมือนสายเลือดใหญ่ของจังหวัดปัตตานีเลยทีเดียวและมีความพยายามฟื้นความเข้มแข็งของกลุ่มประมงรัฐบาลโดยกรมเจ้าท่าและกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่างก็มีความตั้งใจแล้วครับและก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือชาวประมงในพื้นที่ปัตตานีเพื่อเป็นการตอบสนองการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่กันต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องของการร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนโอดอสครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนโอดอสกว่า 2,400 คนแล้วย้ำว่าความเก่งอย่างเดียวยังไม่พอต้องกล้าเรียนรู้วัฒนธรรมและเท่าทันโลกกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.นี่แหละครับได้มาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ1อำเภอ1ทุนภาษาปากีตัวย่อเขาเรียกว่าโอดอสนี่แหละครับซึ่งจะได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศจำนวน 2,445 คนว่าในฐานะที่รองนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นรุ่นพี่ที่เคยผ่านการใช้ชีวิตในต่างแดนมาถึง6ปีด้วยกันจึงอยากจะแชร์มุมมองว่าความเก่งอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเพราะว่าในวันที่ทุกคนก้าวออกไปในนามนักเรียนทุนนั้นไม่ได้แบกแค่ความฝันของตัวเองแต่คือความหวังของประเทศไทยด้วยและก็ย้ำอีกว่าสิ่งที่จะอยู่ติดตัวไปตลอดไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามนั่นก็คือความรู้ที่เก็บเกี่ยวส่วนประเด็นที่มีความกังวลในเรื่องของภาษาและการปรับตัวนั้นในฐานะที่ตนเองก็เคยผ่านทางด้านนี้มาแล้วเคล็ดลับง่ายๆนั่นก็คือที่ตัวเองเคยใช้คือการเตรียมตัวและเปิดใจทั้งการอ่านเนื้อหาก่อนเข้าเรียนเพื่อลดกำแพงทางภาษาการกล้าที่จะสื่อสารโดยไม่กลัวว่าผิดครับและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการออกไปใช้ชีวิตเพื่อซึมซับวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมทางสังคมเทคโนโลยี

ันคิดว่าทำอย่างไรที่จะร่วมออกแบบและพัฒนาประเทศไทยให้มันน่าอยู่ยิ่งขึ้นได้อย่างไรเพื่อให้โอกาสที่ได้รับในวันนี้กลายเป็นพลังในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับคนไทยรุ่นต่อๆไปพร้อมทั้งได้อวยพรให้การเดินทางครั้งนี้คุ้มค่าที่สุดนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการหลอกลวงต้มตุ๋นรับเหมาก่อสร้างบ้านหลอกเหยื่อ60รายด้วยกันครับในเรื่องนี้ต้องไปถามที่ทางด้านสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งดูแลโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับก็ได้สั่งฟันช่าง1ตุ๋นรับเหมาสร้างบ้านหลอกเหยื่อ60รายเสียหายไปแล้ว45ล้านบาทแล้ว12พฤษภาคมนี้สคบก็จะเรียกเคลียร์ด่วนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือที่เรารู้จักกันหลายคนรู้จักกันชื่อว่าช่างหนึ่งนี่แหละครับผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook ที่ชื่อว่าหวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านซึ่งภายหลังที่เปลี่ยนชื่อเป็นช่างหนึ่งสร้างบ้านที่ตกเป็นข่าวใหญ่ในรายการโหนกระแสนั่นแหละครับหลังพบว่ามีผู้เสียหายมากกว่า60รายด้วยกันในพื้นที่ภาคอีสานมูลค่าความเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทเลยทีเดียวครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบได้กล่าวอีกว่าทันทีที่ปรากฏข่าวก็ได้มีการสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโดยด่วนและโดยด่วนทันทีทันใดแล้วก็ได้มอบหมายให้นายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค3เข้าร่วมในรายการและก็เร่งรวบรวมข้อเท็จจริงทันทีทันใดเลยล่ะครับโดยพฤติการของผู้รับเหมารายนี้นั่นก็คือนำภาพแบบบ้านสวยของคนอื่นเอามาแอบอ้างในเพจของตัวเองเสนอราคาก่อสร้างตารางเมตรละ 9,000 ถึง 10,000 บาทครับพร้อมทั้งมีโปรโมชั่นแถมแอร์แล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นกันด้วยหลอกให้ผู้บริโภคโอนเงินมัดจำก้อนใหญ่ตั้งแต่500,000 บาทจนถึงจ่ายสดเต็มจำนวนหลักล้านเลยทีเดียวครับแล้วเมื่อได้เงินแล้วทำยังไงต่อโอ้โหเมื่อได้เงินเสร็จเรียบร้อยทำเพียงเทคานเท่านั้นขึ้นเสาโครงเหล็กหรือทำแค่หลังคาเท่านั้นแล้วก็ยังไงทิ้งงานเลยครับและกรณีที่สะเทือนใจที่สุดนั่นก็คือข้าราชการวัย59ปีอีก1ปีจะเกษียณอายุราชการแล้วรายหนึ่งครับที่นำเงินเก็บทั้งชีวิต2ล้านบาทมาสร้างบ้านเตรียมเกษียณครับแต่ว่าถูกหลอกจนเครียดหนักและเสียชีวิตในที่สุดครับอันนี้สะท้อนว่าการทิ้งงานของผู้รับเหมานี้ไม่ใช่เพียงความเสียหายทางทรัพย์สินเท่านั้นแต่เป็นการทำลายความหวังทั้งชีวิตของประชาชนกันด้วยแหมเก็บมาตลอดชีวิต2ล้านบาทหายในพริบตาแบบนี้โอ้ยไม่ไหวครับเอาไว้ไม่ได้ครับแล้วล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ของสคบได้ตรวจสอบแล้วก็พบว่าธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านของนายเกรียงไกรหรือช่างหนึ่งต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2559และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพุทธศักราช2566แต่กลับใช้สัญญาเอาเปรียบผู้บริโภคคือกลับใช้สัญญานี่แหละครับไปเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างเช่นไประบุว่าระยะเวลาก่อสร้าง5เดือนเริ่มนับตั้งแต่วันตั้งเสาเอกทำให้ผู้บริโภคเอาผิดเรื่องความล่าช้าได้ยากครับรวมไปถึงไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินตามประกาศที่สคบกำหนดครับแล้วทางสคบก็ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายแล้วครับเชิญตัวนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือช่างหนึ่งเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569เวลา 9:30 นาทีนี่แหละครับณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบหากพบการละเมิดกฎหมายก็จะทำยังไงต่อก็จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทาง

ไม่ได้แล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็ได้ฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับว่าก่อนทำสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านขอให้ตรวจสอบให้ละเอียดว่าสัญญามีรายการครบถ้วนตามประกาศสคบหรือไม่ครับงวดเงินสัมพันธ์กับงวดงานหรือไม่และไม่ควรจ่ายเงินมัดจำเป็นก้อนใหญ่ล่วงหน้าเกินสัดส่วนของงานและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เสียหายจากกรณีนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือช่างหนึ่งรวมถึงผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการจ้างเหมาก่อสร้างก็ร้องเรียนได้ที่ไหนครับร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลข1166 1166หรือจะร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connectหรือที่เว็บไซต์ก็ ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการมอบโฉนดที่ดิน212แปลงโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบโฉนดที่ดิน212แปลงนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนแล้วยืนยันว่าเพิ่มเป้าคืนโฉนดให้ประชาชนทั่วประเทศกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569ณโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารตำบลประหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้ลงพื้นที่เพื่อไปมอบโฉนดที่ดินตามโครงการที่ชื่อว่ามอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนครับจำนวน212แปลงด้วยกันและนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่ากรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจสำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังรอรับบริการอยู่ซึ่งใน1ปีนั้นจะมีการมอบโฉนดที่ดินเกือบ 80,000 โฉนดด้วยกันพร้อมย้ำอีกว่ากรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยก็พยายามที่จะเพิ่มเป้าหมายในการมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนแหละครับการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศนั้นถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนโดยทางกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้มีการเร่งรัดดำเนินการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็ได้เน้นย้ำว่าให้ประชาชนนั้นโปรดเห็นคุณค่าและหวงแหนที่ดินของตนเองกันด้วยเนื่องจากว่าโฉนดที่ดินนั้นเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มีความสำคัญขอให้รักษาโฉนดที่ดินซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์ที่สำคัญนี้อย่าให้สูญหายหรือถูกผู้อื่นหลอกลวงเด็ดขาดหลอกลวงเอาไปไหนล่ะครับส่วนใหญ่หลอกลวงเอาไปใช้ในทางที่ทำให้ท่านเสียประโยชน์นั่นแหละครับหรือหากประสงค์จะดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมก็สามารถขอคำปรึกษาจากสำนักงานที่ดินได้ทุกแห่งทั่วประเทศไทยแล้วครับและสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดินในที่ดินของท่านก็สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดินครับโดยทางกรมที่ดินซึ่งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเขาก็จะรีบดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงแหละครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีที่ดินทำกินและมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงกันต่อไปนั่นเองครับและไปติดตามกันที่บรรยากาศเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยกันหน่อยครั้งที่2เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าคึกคักทั่วประเทศแล้วครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยครั้งที่2คึกคักคึกคักกันทั่วประเทศพี่น้องประชาชนร่วมกว่า 200,000 คนทีเดียวเข้ามาในโครงการเหล่านี้แล้วเงินสะพัดกว่า27ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพแล้วกว่า 13.66 ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าในโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ
ครั้งที่2พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 217,619 คนการดำเนินโครงการในครั้งที่2นี้มีร้านค้าเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 9,721 ร้านประกอบไปด้วยร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร้านค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชนทั้ง SME ด้วยครับพร้อมที่จะนำสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาที่ประหยัดประหยัดถูกๆรวมจำนวนสินค้านี่มีทั้งหมดกว่า 153,856 ชิ้นด้วยกันครับแล้วผลการดำเนินงานก็สามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า 27.11 ล้านบาทด้วยกันครับและก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้กว่า 6.23 ล้านบาทครับก็สะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนกันด้วยในการช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมครับเมื่อรวมผลการดำเนินงานในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพทั้งครั้งที่1และครั้งที่2อันนี้ก็พบแล้วครับว่าสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า 60.85 ล้านบาทครับและก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพพี่น้องประชาชนรวมกว่า 13.66 ล้านบาทครับโดยทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้ความสำคัญในการดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วครับโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่กันด้วยเพื่อที่จะกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องการผลักดันไทยเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ครับให้ยิ่งใหญ่เต็มพื้นที่ Impact เมืองทองธานีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลเขาผลักดันไทยเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ยิ่งใหญ่เต็มพื้นที่ Impact เมืองทองธานีเพื่อตอกย้ำว่าประเทศไทยศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกครับแล้วคาดว่าเงินสะพัดกว่า 1.3 แสนล้านบาทเลยทีเดียวพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่เวทีการค้าระดับโลกแล้วล่าสุดครับทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า DITP ของกระทรวงพาณิชย์นี่แหละครับได้ร่วมกับหอการค้าไทยหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า TCC และโคโลนเมเซหรือตัวย่อภาษาอังกฤษว่า KM นี่แหละครับเขาเตรียมที่จะจัดงานที่ชื่อว่าไทยเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคม2569ณ Impact เมืองทองธานีครับโดยในปีนี้เรียกว่าจัดเต็มจัดเต็มภายใต้แนวคิดที่ว่า Bigger Better Bolder เรียกว่ายิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นและโดดเด่นขึ้นในทุกมิตินั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการยกระดับประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกและครับผ่านการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดนานาชาติพร้อมทั้งขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกและการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวครับและในงานนี้ก็จะรวมผู้ซื้อผู้นำเข้าผู้ประกอบการและผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารจากกว่า130ประเทศ

0: การค้ากว่า 130,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับก็ถือว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยทุกระดับให้เข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวโอ้ยหมดเวลาลงอีกแล้วละครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
0: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
3: หกนาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงเรียกได้ว่าช่วงท้ายรายการแล้วกันนะคะเราเหลือเวลาอีกสักประมาณ3นาทีก็ขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามทางเพจข่าวยามเช้ากันหน่อยค่ะคุณสมจิตนะคะบอกว่ารับฟังที่บรรพตพิสัยคลองสองหน่อค่ะคุณดวงรัชนีบอกว่าโรงกล้าวไม่ตกนะคะฝนไม่ตกเนาะคุณไก่เกียรติสยองนครสวรรค์บอกว่า27องศาคุณอยู่ในใจชัยภูมิค่ะ26องศาทุ่งกุลาร้องไห้ยโสธรภาพเสียงชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะคุณสุรัชยานะคะสวัสดีคุณแอลด้วย
4: สวัสดีจ
3: ้าค่ะคุณพี่แช่คุณนาฏอนงคุณอักษรสวรรค์คุณมะลิคุณจิรภาพรนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะยามเช้ารับฟังอยู่ที่ภูเก็ตสัญญาณชัดเจนผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนค่ะเปิดหอกระจายข่าวแล้วคุณสุชินนะคะคุณสมหวังคุณสุนทรหนองน้ำขาวตีคองร้องข่าวชัดเจนค่ะคุณสุพิษก็บอกว่าวันนี้โคกจานอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษอากาศเช้านี้สดชื่นค่ะแล้วก็คุณพงษ์นเรศนะคะเข้ามาแล้วคุณสมควรบอกว่าสักแก้ฝนตกติดต่อกันมา4วันละคุณประสิทธิชัยนะคะบอกว่าเช้านี้ที่บ้านโพฉะเชิงเทราแดดจัดค่ะขอบคุณมากค่ะเมื่อคืนฝนตกแต่ตกโปรยๆแต่บางพื้นที่เนี่ยตกหนักนะคะหลายที่ก็ตกหนักเหมือนกันก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะทักทายทางบ้านดำนะคะกบพบด้วยเช่นกันค่ะน้องแชมป์น้องชาตรีนะคะหลายๆท่านเลยค่ะ
4: ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ
3: ์ค่ะ
4: บอกพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งสำนักพระราชวังค่ะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะในวันที่12พฤษภาคม2569ในช่วงตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 12:00 นโดยมีพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ดังนี้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 12:00 นงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 12:00 จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นโปรดแต่งกายสุภาพเข้ากราบบังคมพระบรมศพชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะ
3: ค่ะส่วนทางด้านของกรมเจ้าท่าค่ะจัดเรือบริการประชาชน1ลำนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเริ่มวันที่13พฤษภาคมนี้เนื่องในวันพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยจะมีเรือตรวจการเจ้าท่า218จำนวน1ลำค่ะ218นะคะจำนวน1ลำให้บริการประชาชนไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเส้นทางท่าเรือวัดอรุณไปยังท่าเรือวัดระฆังและท่าเรือท่าช้าง ในวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:30 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จค่ะ
4: ค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าต้องลากันไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกรมธนาคารโลกปี2569ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกการจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาท
1: อิหร่านตอบข้อเสนอของสหรัฐโดยมุ่งเน้นเฉพาะการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนการแข่งขันรถจักรยานยนต์เอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพสนามที่2นักบิดไทยทำผลงานยอดเยี่ยมพร้อมคว้าแชมป์2รุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งแรกเพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเงินสำหรับการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือโอกาสสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนทั้งการเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเงินใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลก
1: การจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า13ล้านบาท
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศไปแล้ว2ครั้งครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดโดยได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200,000 คนซึ่งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมามีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 9,700 ล้านทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร้านค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชน SME พร้อมนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดรวมกว่า 150,000 ชิ้นผลการดำเนินงานสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า27ล้านบาทและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไปกว่า6ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์การบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อรวมผลการดำเนินงานไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ2ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า60ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า13ล้านบาทด้านนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนา